0: ขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตรคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณแม่นิภาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิษฐ์คุณแม่จิตรานรากร
1: คารวะสัทธรรม4
2: เพราะรู้จริงจึงฝึกตนด้วยความอดทนและเสียสละ
1: นี่คือธรรมะของชาวบ้าน
2: สังฆาวัตถุสิ่ง
1: โอบอ้อมอารี
2: วจีไพเราะสงเคราะห์ผู้คนวางตนให้เหมาะสมคุณผู้ฟังคะในพระสัทธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนว่าพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตรณีด้วยการให้พึงชนะคนพูดปดด้วยการพูดคำจริงวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณกับการติดตามรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติสวัสดีค่ะ
3: ร่มธรรม
4: ร่มธรรม
3: ร่มใจ
2: ทุนราชสมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
3: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-153

0: มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
1: และดำเนินการให้เกิดผลอย่างเหมาะสม
2: ดีครับดีในสภาก็มีการให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นก็ทางรัฐบาลก็รับฟังทั้งฝ่ายกรรมาธิการทั้งฝ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรงไหนที่มันเป็นประโยชน์เราก็ต้องเอากลับไปประยุกต์แล้วก็ดำเนินการก็เป็นการเมืองสร้างสรรค์ครับ
1: สำหรับวันแรกที่ประชุมผ่านการพิจารณามาตรา1ถึงมาตรา13งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจากทั้งหมด41มาตราและจะพิจารณาต่อในวันนี้และวันพรุ่งนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
3: ไทยและมาเลเซียเห็นพ้องในการวางแนวทางพัฒนาโครงการรั้วชายแดนแลกเปลี่ยนข่าวกรองเชิงลึกและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชายแดน2ประเทศอย่างมีเอกภาพและสอดคล้องกันนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเป็นการร่วมกันยกระดับความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนของสองประเทศซึ่งฝ่ายมาเลเซียมีท่าทีตอบสนองที่ดีโดยเฉพาะมาตรการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของไทยคือโครงการรั้วความมั่นคงที่จะดำเนินการร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนอีกทั้งจะร่วมกันแลกเปลี่ยนข่าวกรองเชิงลึกที่มีความแม่นยำและทันต่อเหตุการณ์นำไปสู่การรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีขณะเดียวกันยังเตรียมนำโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของไทยและมาเลเซียมาทบทวนและเชื่อมโยงกันผ่านที่ประชุมคณะกรรมการร่วมทั่วไปไทยมาเลเซียในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้เพื่อเชื่อมโยงการค้าชายแดนอย่างไร้รอยต่อนอกจากนี้ฝ่ายไทยยังได้ยืนยันความพร้อมในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งฝ่ายมาเลเซียอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกผู้อำนวยความสะดวกที่เหมาะสมพร้อมทั้งเตรียมเปิดพื้นที่ให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพูดคุยเพื่อสร้างสันติภาพได้มากขึ้น
4: นายกรัฐมนตรีระบุการเนรเทศชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายขณะที่กระทรวงมหาดไทยจะตรวจสุสานชาวยิวทั่วประเทศพร้อมขยายผลตรวจสอบทุนต่างชาติและนอมินี
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าการมีคำสั่งเนรเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรเป็นการดำเนินการตามกฎหมายเนื่องจากชาวฝรั่งเศสรายนี้มีพฤติการหรือความประพฤติไม่เหมาะสมถือเป็นบุคคลที่ประเทศไทยไม่ประสงค์ให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรส่วนนายยาคอบโอฮายอนชาวอิสราเอลซึ่งถูกในประเทศไปก่อนหน้านี้และมีรายงานว่าจะยื่นอุทธรณ์นั้นสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแต่ขณะนี้ยังไม่เห็นเอกสารการอุทธรณ
2: ์ก็กฎหมายมีแล้วก็ต้องใช้ก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีฮะยังไม่เห็นครับแต่ว่าสิทธิในการอุทธรณ์เนี่ยก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีเพราะว่าคนที่ลงนามในประเทศเขาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะก็เป็นขั้นตอนก็เดี๋ยวก็ให้เขาอุทธรณ์มาที่นายก
5: ส่วนกรณีความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพื้นที่กับโครงการก่อสร้างสุสานชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเทรานายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบว่าสุสานแห่งนี้เคยได้รับอนุญาตในปี2564แต่ใบอนุญาตหมดอายุในปี2566และไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตในปี2567เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองนอกจากนี้ได้สั่งตรวจสอบสุสานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวยิวทั่วประเทศประมาณ 4-5 แห่งคาดว่าจะทราบผลภายใน2วันหากพบการดำเนินการไม่ถูกต้องจะดำเนินการตามกฎหมาย
6: เรื่องสุสานเนี่ยเขาขออนุญาตในการดำเนินการเนี่ยปี64แต่ว่าในปี66เนี่ยใบอนุญาตนั้นหมดอายุไปเขาก็มีเจตนารมณ์ในการที่จะมายื่นขอต่อใบอนุญาตพอมายื่นขอต่อเสร็จปุ๊บท่านนายอำเภอกับคนที่เกี่ยวข้องก็ลงไปสำรวจนะครับสรุปว่าก็เป็นวิธีการก่อสร้างที่ผิดหมดเลยผิดมาตรฐานเพราะฉะนั้นใบอนุญาตตอนปี67ก็ไม่ได้ต่อให้นะครับเขาก็มีการยื่นอุทธรณ์ไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณเวลานั้นก็ไม่ได้อนุญาต
5: ขณะ เดียวกันกรมการปกครองได้ขยายผลตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจของชาวต่างชาติโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบกรณีทุนเทานอมินีและการอำนวยความสะดวกโดยคนไทยในการประกอบธุรกิจหรือขอรับใบอนุญาตโดยมิชอบโดยขณะนี้พบนิติบุคคลกว่า 1,500 บริษัทที่มีพฤติการถือครองที่ดินผิดกฎหมายและมีบริษัทต่างชาติอีกประมาณ 14,000 บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบครอบคลุมที่ดินกว่า 5,800 แปลงมูลค่ารวมกว่า 60,000 ล้านบาทโดยกลุ่มที่พบความผิดชัดเจนจะดำเนินการบังคับจำหน่ายที่ดินขณะที่กลุ่มบริษัทต่างชาติ 14,000 บริษัทจะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน15วันนอกจากนี้ยังพบชื่อคนไทยประมาณ 50,000 รายชื่อที่อยู่ในกลุ่มบริษัทดังกล่าวและเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจะตรวจสอบว่าเป็นการให้ใช้ชื่อโดยสมัครใจหรือถูกทำชื่อไปใช้โดยไม่รู้ตัวชาววิสาประทุมมารายงาน
3: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสคาดว่าจะใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทกระตุ้นการท่องเที่ยวไตรมาส 4ตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอวงเงินงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วโดยวันนี้จะหารือกับนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อสรุปรายละเอียดคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้และหากได้ข้อสรุปจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโดยยังตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงไตรมาส4เบื้องต้นกำหนด1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน5สิทธิ์วงเงินดำเนินโครงการคาดว่าไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทพร้อมเพิ่มวงเงินวอลเชอร์จาก500บาทเป็น 1,000 บาทและขยายการใช้จ่ายจากร้านอาหารไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเช่นโรงแรมสปาธุรกิจความงามของพรีเมียมโลจิสติกและบริการต่างๆเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในวงกว้าง
7: สิ่งที่เราเสนอไปก็เป็นเรื่องของการสนับสนุนของภาครัฐที่จะมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยเฉพาะไตรมาส4ในช่วงปลายปีนี้ครับก็สรุปแล้วแนวทางจะเป็นอย่างไรสิ่งที่สามารถบอกได้เลยคือแน่นอนการสนับสนุนค่าโรงแรมวอชเชอร์ก็คือคูปองได้รับแน่นอนและเพิ่มอันนี้เห็นพร้อมต้องการนะว่าจะเพิ่มเป็น 1,000 บาทจากโครงการก่อนหน้านั้น500บาทโดยที่ได้การสมทบของประชาชนก็จะเป็นการกระตุ้น
4: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินครูลดดอกเบี้ยและลดภาระผู้ค้ำประกันหวังช่วยครูมีเงินเพียงพอดำรงชีพนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูว่าก่อนหน้านี้ธนาคารออมสินได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ครูเหลือร้อยละ 3.5 ปัจจุบันมีครูลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 80,000 รายและมีผู้ลงทะเบียนเพิ่มอย่างต่อเนื่องส่วนแนวทางการแก้ปัญหาในระยะยาวกระทรวงศึกษาธิการได้เริ่มหารือและจัดทำบันทึกข้อตกลงกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในจังหวัดต่างๆเพื่อวางระบบแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในภาพรวมอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังได้หารือถึงหลักเกณฑ์การหักเงินเดือนของครูโดยเฉพาะเงื่อนไขที่กำหนดให้ต้องมีเงินเหลือเพื่อการดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของเงินเดือนที่ต้องปรับให้สอดคล้องกับภาระหนี้และรายได้ของครูแต่ละรายนอกจากนี้ยังจะหาแนวทางปรับปรุงระบบค้ำประกันให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายพร้อมทั้งสร้างกลไกป้องกันไม่ให้ปัญหาหนี้สินของบุคคลหนึ่งส่งผลกระทบลุกลามไปยังผู้อื่นต่อไป
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีที่หมู่6วัดเขาแจงบงตำบลสะตอนอำเภอสอยดาวจังหวัดชลบุรีที่หมู่4โรงเรียนบ้านชากนาตำบลเขาซกอำเภอหนองใหญ่จังหวัดตราดที่หมู่4บ้านสลักคอกตำบลเกาะช้างอำเภอเกาะช้าง จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะการลักลอบนำเข้าจำหน่ายบุหรี่เถื่อนผลการดำเนินงานอย่างเข้มข้นในรอบ11เดือนปีงบประมาณ2569สามารถจับกุมดำเนินคดีได้รวม 35,739 คดีเพิ่มขึ้น 105.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีการเปรียบเทียบปรับและประมาณการค่าปรับรวม 6,274.77 ล้านบาทเพิ่มขึ้น114.98 โดยสินค้ายาสูบยังเป็นสินค้าที่พบการกระทำผิดสูงสุดรองลงมาคือสุราและน้ำมันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกล่าวหาว่าซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการทางอากาศและยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของเยเมนรวมถึงเรือนจำในเมืองอัลฮัชทางตอนเหนือของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต7รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ7รายขณะที่ซาอุดีอาระเบียยังไม่ได้ออกมายืนยันเกี่ยวกับปฏิบัติการดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางการสู้รบอย่างดุเดือดระหว่างกลุ่มกบฏฮูตีกับกองกำลังของรัฐบาลเยเมนเพื่อแย่งชิงพื้นที่ใกล้ช่องแคบบับอัลมันเดฟหนึ่งในเส้นทางขนส่งสินค้าที่สำคัญที่สุดของโลกซึ่งตั้งอยู่ทางใต้สุดของทะเลแดงโดยการสู้รบในช่วงหลายวันที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า300รายและหลายครัวเรือนต้องพยพออกจากพื้นที่
3: กระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียเปิดเผยว่าท่าอากาศยานนานาชาติสุการ์โนฮัตตารวมถึงท่าอากาศยานอีก4แห่งในพื้นที่ใกล้กรุงจาการ์ตาและบนเกาะชวากลับมาเปิดให้บริการตามปกติแล้วในช่วงเช้ามืดวันนี้หลังต้องปิดทำการชั่วคราวตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนื่องจากผลกระทบของเท่าภูเขาไฟอานักกรากะตัวที่ปกคลุมน่านฟ้าภูเขาไฟอนักกรากตัวเริ่มปะทุขึ้นเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยพ่นเท่าฐานและลาวาออกไปไกลหลายร้อยกิโลเมตรก่อนจะเกิดการปะทุรุนแรงอีกครั้งในวันอาทิตย์จนทำให้ท่าอากาศยานของอินโดนีเซียทั้งหมด8แห่งต้องระงับการให้บริการส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินเกือบ 3,000 เที่ยวและทำให้ผู้โดยสารตกค้างกว่า 340,000 คนอย่างไรก็ตามยังคงมีท่าอากาศยานอีก2แห่งปิดทำการอยู่ซึ่งสายการบินต่างๆต้องเร่งจัดตารางการบินใหม่เพื่อนำผู้โดยสารที่ตกค้างกลับไปยังจุดหมายปลายทาง
4: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเกาหลีเหนือและรัสเซียเปิดใช้สะพานถนนระหว่างทั้งสองประเทศเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยสะพานดังกล่าวทอดข้ามแม่น้ำตูเมนซึ่งมีความยาวประมาณ1กิโลเมตรและมี2ช่องจราจรถือเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและรัสเซียที่แน่นแฟนมากขึ้นหลังเกาหลีเหนือส่งทหารไปร่วมรบในสงครามรัสเซียยูเครน
3: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย C ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยอันดับ52ของโลกช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมทบทวนชนะทีมชาติเกาหลีใต้อันดับ25ของโลก 3-2 เซตเก็บเพิ่มอีก2คะแนนรวม2นัดเป็น5แต้มการันตีเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วส่วนนัดต่อไปนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มทีมนักตบหนุ่มไทยจะพบกับไต้หวันวันที่9กันยายนเวลา 11:30 ถ่ายทอดสดทาง Monomax Sport ช่อง29ศึกจักรยานยนต์ World Superbike Championship 2026สนามที่9ที่สนามเซอร์กิตเดอเนอร์เวสต์มันยีครูซประเทศฝรั่งเศสก้องสมเกียรติจันทรายอดนักปิดชาวไทยจากทีมโรงงาน Honda SRC ทำผลงานเรสแรกต้องออกจากการแข่งขันทันทีหลังปล่อยตัวเนื่องจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ของรถแข่งมีปัญหาก่อนเรสที่2ปิดคว้าอันดับ14มาครองได้สำเร็จหลังมีสัญญาณธงแดงในช่วง3รอบสุดท้ายประเดิมเก็บ2คะแนนสำคัญจากสนามนี้สนามต่อไปสนามที่10แข่งขันที่เครโมนาเซอร์กิตประเทศอิตาลีระหว่างวันที่25ถึง27กันยายนนี้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เดินทางเข้ารายงานตัวที่โรงแรมทาราปาร์ครีโซเทลจังหวัดปทุมธานีโดยโค้ชวังชวัชชัยดำรงอ่องตระกูลผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่าสภาพร่างกายของนักกีฬาไม่กังวลเนื่องจากเพิ่งเข้าสู่ช่วงเปิดฤดูกาลส่วนการขาดผู้เล่นกำลังหลักอย่างคัคคณะคำยกเสกสรรราตรีและชัยพลอดทนยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อทีมพอสมควรโดยเป้าหมายในรอบแรกทีมชาติไทยตั้งเป้าเก็บอย่างน้อย6คะแนนเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20วันที่16กันยายนพบคีกิสถานเวลา 14:00 นวันที่20กันยายนพบฮ่องกงเวลา 14:00 นและวันที่23กันยายนพบกับญี่ปุ่นเวลา 17:30 นนายนันทพลทองนินพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยและนายกันตพลเลิศล้ำสกุลการผู้ช่วยผู้อำนวยการเทคนิคสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกันแถลงข่าวจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพต่อยอดนักกีฬาสู่ระดับนานาชาติประจำปี2569จะจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง20กันยายนนี้โดยเยาวชน18คนจากประเทศไทยจะเดินทางไปเข้าร่วมการฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกของสโมสรกัมบะโอซาก้าพร้อมลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับทีมเยาวชนของสโมสรระดับชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นและมีโอกาสได้เข้าชมเกมฟุตบอลเจลีกคู่ระหว่างกัมบะโอซาก้าพบกับ FC โตเกียวที่สนามซุยตะซิตี้ฟุตบอลสเตเดียมเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพสู่โอกาสในการเซ็นสัญญาเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรชั้นนำในอนาคตพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่3ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคเหนือจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายนจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นในช่วงวันที่12ถึง13กันยายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนในช่วงวันที่9ถึง11กันยายนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารขอนแก่นมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรี ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:35 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.42 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:16 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 60 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 นาที
13: 1นาทีกับกปท.การขับรถในขณะง่วงนอนนั้นส่งผลต่อสมรรถภาพในการขับรถเท่ากับการเมาแล้วขับเพราะประสาทสัมผัสทุกอย่างช้าลงส่งผลต่อการตัดสินใจที่ผิดพลาดแตะเบรกหรือหักรถหลบหลีกได้ช้ากว่าปกติซึ่งอาการหลับในมักเกิดบนเส้นทางตรงที่มีระยะทางไกลหากขับรถด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและผู้ขับขี่วูบหลับหรือหลับในประมาณ 3-5 วินาทีจะทำให้รถวิ่งโดยปราศจากการควบคุมเป็นระยะทางกว่า100เมตรเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้หากพุ่งชนรถและวัตถุอื่นบนถนนแรงปะทะจะเท่ากับการตกอาคารสูง10ชั้นโดยเฉลี่ยคนส่วนใหญ่จะทนต่อการง่วงนอนได้ประมาณ20นาทีเมื่อผู้ขับขี่เริ่มง่วงนอนควรหาที่จอดรถบริเวณที่ปลอดภัยเพื่อพักหลับหรือปรับเปลี่ยนอิริยาบถจะช่วยคลายอาการง่วงนอนและป้องกันการหลับในที่อาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาตอนที่2พระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนหลังคาเป็นหลังคาทรงไทยมุงกระเบื้องเคลือบสีพระที่นั่งองค์นี้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพและพระศพของพระบรมราชวงศ์เช่นเป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินเมื่อพุทธศักราช2489พระบรมศพสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าเมื่อพุทธศักราช2498พระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีเมื่อพุทธศักราช2551พระบรมศพสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2559และปัจจุบันเป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2568
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย วันนี้เสนอตอนโรคเบาหวานโรคเบาหวานภาวะที่มีน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานๆพบว่าทำให้เกิดหลอดเลือดแดงทั่วร่างกายแข็งได้ดังนั้นผู้ป่วยโรคเบาหวานจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบได้มากกว่าคนปกติ 2.5 ถึง 4 เท่าประชากรไทยมีผู้ป่วยโรคเบาหวานจำนวนมากเพราะประเทศไทยมีผลไม้หลายชนิดอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปีซึ่งก่อให้เกิดโรคเบาหวานได้อาหารไทยก็มักมีรสชาติหวานหลากหลายชนิดให้เลือกรับประทานการดื่มน้ำอัดลมและเหล้าเบียร์เป็นประจำก็ทำให้เกิดโรคเบาหวานได้เช่นกันติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวณัฐยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูธุรกิจและเสริมความแข็งแกร่ง SME ค่ะ
17: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาตรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

0: ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ่ะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ืมไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

งเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: กาโน่อย่าน้ำว่านชักมะลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมะลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมะลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
1: ้ครบทุกรส
2: สะกดทุกอารมณ์
1: ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละคร

0: สิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาเท่าการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

ื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: เกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังผมมากับดวง
1: ว่ายังไงคุณรักแร่เวลาของเรามีจำกัดคุณจะเจรจากับเราหรือจะให้เราเอาตำรวจมาเจรจาขอให้ตอบเดี๋ยวนี้

0: เราเสียเวลากับคุณมามากแล้วคุณรักเร่เมื่อคุณไม่ยอมออกมาเจรจาเราจะดำเนินการต่อไป
1: มีอะไรพูดกับผมได้ไหมแล้วคุณเป็นใครอ่ะ
0: เราต้องการเจรจากับรักเร่เท่านั้น
1: คุณรักเร่ไม่อยู่อ่ะมอบหมายผมเป็นผู้ดูแลมีเรื่องอะไรอ่ะขอให้พูดกับผมและผมจะบอกคุณรักเร่ให
0: ้ฉันนายประกิตเป็นทนายความของคุณโอ้ยมีเรื่องเจรจากับคุณรักเร่เท่านั้นกับคนอื่นคงเจรจาไม่ได
1: ้ทำไมอ่ะเพราะอะไรหรือเห็นว่าผมไม่มีเกียรติที่จะพูดกับทนายความถ้าแบบนั้นน่ะมันก็ออกจะดูหมิ่นกันเกินไปหน่อยแล้ว
0: ไม่ใช่อย่างนั้นน้องชายที่ฉันต้องการเจรจากับคุณรักเร่เพราะมันเป็นปัญหาที่จะต้องตัดสินใจ
1: ปัญหาอะไรนี่เมื่อผมสามารถตัดสินได้หลายๆปัญหา
0: แน่ใจแล้วว่าตัดสินปัญหาได
1: ้ก็ลองบอกกันสิไม่บอกแล้วจะรู้ได้ยังไงว่ามีปัญหาอะไรจะได้ตัดสินใจบอกทันทีเทวดาก็ทำไม่ได
0: ้ถ้าคิดว่าจะตัดสินใจได้ก็ลองฟังปัญหา
1: ว่าไป
0: ฉันต้องการให้น้องชายโอนกิจการบริษัทพลอยเพชรสยามจำกัดให้กับคุณโอ้ยตัดสินใจได้ไหม
1: คือฮะโอ้ยกิจการบริษัทให้เจ้าโอ้ยอ่ะ
0: ตัดสินใจได้หรือเปล่าน้ำหน้าอย่างแกเนี่ยไม่มีเสียงที่จะตอบ
2: เรื่องอะไรกัน
3: เขาถึงจะให้คุณโอนกิจการบริษัท
4: ก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะไม่เคยมีกิจการติดต่อกันเลยทำไมจะต้องบอกว่าให้โอนกิจการบริษัทให้มัน
3: มันยังไงกัน
4: มันกำลังจะใช้แผนเล่นงานเราสิ
0: ว่ายังไงคุณรักเร่เราเสียเวลานานเกินไปแล้วเราจะไม่เสียเวลากับคุณอีกแล้ว
1: เอายังไงครับ
4: บอกมันไปมีอะไรบอกมาให้หมดจะรีบไปตามฉันให้บอกกับมันไป
1: คุณทนายมีอะไรพูดมาให้หมดเลยเราจะไปบอกคุณรักเร่เดี๋ยวนี้บางทีคุณรักเร่อาจจะมาตอบปัญหากับคุณเองก็ได
0: ้ฟังนะเดี๋ยวนี้ในปลิวปานลมอยู่ในกำมือของเราแล้วเขาพูดทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วทำไมคุณโอ้ยถึงต้องติดคุกทำไมคุณโอ้ยถูกกล่าวหาเป็นฆาตกรฆ่าคุณเกลิกไกรแล้วใครเป็นคนยิงเขาถ้าคุณยอมตกลงเรื่องทั้งหมดมันจะระงับถ้าคุณไม่ออกมาเจรจาเราจะมอบเรื่องให้ตำรวจดำเนินการตัดสินใจเดี๋ยวนี้

0: ไอ้ปลิวไม่ตาย
1: บัดซบพวกแกว่ายังไงไหนว่าไอ้ปลิวตายไง
2: เป็นไปไม่ได้ไอ้ปากิมมันแหกตาเราแน่ครับคุณลักเร่ไอ้ปลิวนะผมฆ่ามันกับมือของผมเองจนแน่ใจว่ามันตายผมคนเดียวอะยังว่าโกหกได้เนี่ยจอร์ดเป็นคนใกล้ชิดของคุณถามมันดูสิครับ
3: ใช่ครับเราช่วยกันแทงพี่ปลิวจนสิ้นใจแล้วยังช่วยกันยกศพพยาบาลขึ้นเป็นนอนคู่กับพี่ปลิวบนเตียงด้วย
0: แล้วมันพูดได้ยังไงวะไอ้ปลิวไม่ตาย
1: มันเล่นสงครามประสาทกับเราแล้วล่ะ
4: ว่ายังไงคุณรักแร่จะเจรจากับเราหรือจะคุยกับตำรวจดีเรารู้ว่าคุณอยู่ในบริษัทพร้อมกับคุณเด่นสายของเรารายงานมาตลอดอย่าคิดว่าคุณฉลาดคนเดียวถ้าเราตกลงกันได้คุณอ้อยจะไม่เอาความอะไรทั้งนั้นถ้าหากว่าไม่ตกลงเตรียมตัวขึ้นศาลเรามีในปลิวเป็นพยานสำคัญ
3: มาจังเลยมาโกหกยากเลยในโลกเนี่ยไม่มีคนชื่อปลิวติดต่อไปแล้ว
4: น้องชายรู้ได้ยังไง
3: ผมรู้กันแล้วกันน่ะพี่ปลิวตายแล้ว
4: งั้นน้องชายนั่นแหละเป็นคนฆ่าในปลิวในโรงพยาบาล
3: เอลียมมึงรู้มากไปแล้ว
5: ถึงขั้นนี้แล้วไม่ไปย้อนอะไรแล้วครับพวกเราฆ่ามัน

0: ในที่สุดก็แสดงท่าแท้ออกมาแบบนี้เราไม่มีทางตกลงกันแน่คุณรักแร่ผมคิดว่าคุณตกลงกับตำรวจดีกว่าเชิญครับสารวัตร
1: บอกนะนี่ตำรวจพูดขอให้ทุกคนที่อยู่ในบริเวณบริษัทรอยเพชรสยามจำกัดวางอาวุธเข้ามอบตัวซะตำรวจล็อกเอาไว้แล้วเราให้เวลา3นาทีถ้าไม่มีใครออกมามอบตัวตำรวจจะดำเนินการโดยเฉียบขาด
2: ตำรวจ
3: ตำรวจ

0: ได้มาตามลำพังแต่มันมีตำรวจมาด้วย
1: ฉันก็หวั่นใจอยู่แล้วการมาของมันต้องมีแผนไม่ได้มุ่งหวังอย่างที่มันพูด
0: โอ้ยไอ้ประกิจทับแสบจริงๆ
1: แล้วเจ้าโอ้ยล่ะความจริงเรื่องนี้เจ้าโอ้ยมันน่าจะเป็นคนนำหน้ากลับเป็นไอ้ทนายเจ้าเล่ห์
0: คุณคิดว่ามันจะมีหลักฐานอะไรทำเราได้มะ
1: ของเรื่องการตายของไอ้ปลิวนี่แหละ
2: แล้วจะยังไงครับเราช้าไม่ได้แล้วนะครับกำลังแค่เนี้ยทางตำรวจไม่ได้นานหรอกครับเดี๋ยวก็ต้องถอยร่นเข้ามาจนหมดนั่นแหละ
3: ใช่ครับเราอยู่ไม่ได้อีกแล้วผมว่าเราหนีออกไปดีกว่า
1: เราจะหนีไปไหน
0: หนีไปจากที่นี่ให้ได้ซะก่อนไงแล้วไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นหลบไปอยู่ชายแดนทางเนี้ยตามไปเราก็เข้าเขมร
1: ไอ้โอ้ยกูจะไม่ยอมพ่ายแพ้มึงเพียงเท่านี้หรอกขอให้กูหลบไปให้พ้นก่อนแล้วกูจะย้อนมาถล่มมึงให้ได
3: ้ดีจ้ะครับอย่าเสียเวลาเลยปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุด
2: ใช่แล้วครับการล้างแค้นเราต้องมีอย่างแน่นอน
1: จ๊ะ
3: ครับ
1: นำทางขึ้นเขาสมิงแล้วก็ออกไปทางชายแดน

0: ท่านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย์
1: โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตราเมื่อรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตราเมื่อรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกต

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: เหตุการณ์แบบนี้เชื่อว่าเขาคงจะไม่ยอมมอบตัวแน่ครับสารวัตร
1: ไอ้แบบนี้มันต้องกำลังลุยแล้วครับ
2: ผู้หญิงคนนี้ใจคออมหิตจริงๆทั้งส่งคนเข้าคุกทั้งฆ่าคนตายอย่างหน้าตาเฉยยังต่อสู้เจ้าหน้าที่อีก
1: มึงไม่ตกลงก็จะปล่อยให้กำแหงอยู่สิครับ
0: ต้องจัดการเฉียบขาดแล้วครับสารวัตร
3: เฮ้ยตำรวจพูดฟังนะตำรวจได้ให้เวลาพอสมควรแล้วตำรวจจะนับ1ถึง5ขอให้หยุดยิงแล้วเดินชูมือออกมามอบตัวไม่อย่างนั้นตำรวจจะบุกเข้าไปทำการกวาดล้าง1
0: ไม่มีหวังแน่ครับสารวัตร
1: ไปผมจะดูแลกฎหมาย
0: เอาละสารวัตรหน้าที่ด่านนี้ของผมก็เสร็จสิ้นแล้วขอมอบให้เป็นหน้าที่ของสารวัตรลุยต่อไปพวกผมจะอ้อมไปด้านหลังตามที่เดียนะกับคุณโอ้ยไว
2: ้เชิญนะครับคุณประกิตทางนี้ผมจัดการเอง
0: บอกพวกเราขึ้นรถไปได
4: ้ไปพวกเราขึ้นรถไปเลย
5: ออกก่อนเลย
0: โชคดีครับสารวัตร
2: โชคดีครับคุณประกิต
1: แล้วพบกันนะครับ

0: ทางโน้นปะทะกันแล้วนะคะเนี่ย
1: ไม่มีปัญหาครับนะจนเสียงปืนแบบนี้บอกให้รู้ว่าการเจรจาอย่างสันติไม่ได้ผลซะแล้ว
0: ก็ดีจะได้หมดปัญหาไปไม่ต้องคาราคาซังเอาไว้ให้เดือดร้อนกันต่อไปอีก
1: ความจริงผมไม่อยากจะเอาเรื่องกับผู้หญิงคนนี้นะแล้วก็ให้แล้วกันไปเพียงแต่ยืนยันว่าผมเป็นผู้บริสุทธิ์แต่แล้วผมก็ทนต่อการกระทำของหล่อนไม่ได้ที่โหดและอมหิตจนเกินไป
2: ยิ่งมาเข้าคู่กันในระเด็นเข้าด้วยละยิ่งไปกันใหญ่ไอ้หมอเนี่ยมันออกลายให้เห็นมาละแม้แต่ชนนีเองก็เกือบตายเพราะมัน
0: และแน่ใจเหรอคะว่าหล่อนจะต้องถอยหนีขึ้นเขาสมิง
1: ก็เมื่อตำรวจเข้าด้านหน้าแน่นอนแล้วครับหล่อนต้องถอยออกทางด้านหลังสู้ไปก็ตายหรือไม่ก็ถูกจับ
3: แล้วคุณประกิตกับซ่ายังไม่มาเลยไหนว่าพอเจรจาแล้วจะรีบมาสมทบกับเราถ้าตกลงกันไม่ได้
2: ใจเย็นๆรออีกสักหน่อยกว่าจะหลบหากระสุนออกมาได้ไม่ใช่ของง่ายๆครับคุณชนมีรถพุ่งมาทางตีนเขาคันหนึ่งแล้วคุณประกิตกับพวกเราหรือเปล่านะ
1: ใช่ไม่ใช่ระวังตัวไว้ก่อนนะ

0: ใกล้พวกเราจริงๆนั่นแหละในซ่าโดดลงมาก่อนวิ่งนำขึ้นเขาเลยตามด้วยคุณประกิตกับพวกเราอีก3คน
1: นั่นฮะซ่าทางนี้ซ่า
2: ครับผมได้ยินแล้วครับโอ้ยแหมแทบจะไม่ได้มาเห็นหน้าซะแล้วครับ
1: โอ้ยโอ้ยนานๆขึ้นขาทีหรือขึ้นคอเลย
3: ไม่เรียบร้อยใช่ไหมครับคุณประกิต
1: ไม่ยอมออกมาพบแต่กลับให้ลูกน้องสาดลูกปืนเข้าใส่ตำรวจบอกให้วางปืนมอบตัวก็ไม่ยอมกระพริบสู้ตำรวจก็เลยสั่งบกทันที
4: งั้นการที่เรามาดักอยู่ด้านนี้คงจะไม่ผิดหวัง
0: โอ้นั่นค่ะนั่นนั่นวิ่งมาเป็นแถวนั่นเลยมีทั้งเจ้าเด่นทั้งหนังรักเร่หอบข้าวของพลุงพลังมาใช่ค่ะ

30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้ว

สมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนักคิดออกแล้วฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

ผู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้เชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: อยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
2: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
1: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหลนเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
2: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อ่ะ
5: ไปหาหมอเธออ
6: ไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
8: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
11: ้แล้วให้ช่วยจ่าย
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: ีวิตต้องก้าวไปบนวิถีชีวิตปกติใหม่จำเป็นต้องใส่ใจและดูแลทั้งตนเองครอบครัวสังคมและสิ่งแวดล้อมเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
1: เพราะเรามีลมหายใจเดียวกันเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
2: Mass FM
0: Mass FM
2: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
3: Fora B
2: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
5: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
6: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
5: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
6: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
2: Mass FM ร่มไท

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเวลาของรายการวิทยุแมส FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศรีสุดาชวชาติอุณหภูมิระหว่างวันสูงสุดในช่วงบ่ายวันนี้เชียงใหม่น่าจะแตะอยู่ที่ประมาณ34องศาเซลเซียสเย็นลงกว่าเมื่อวานเล็กน้อยนะคะอย่างไรก็ตามตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงนี้ภาคเหนือจะมีฝนตกหนักและฝนตกหนักมากบางแห่งด้วยร่องมรสุมที่พัดผ่านภาคเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะโดยวันนี้ค่ะ8กันยายนจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมีทั้งแม่งสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์หลังจากนี้เตรียมรับความเย็นเพราะจะมีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนเอาเป็นว่าเราต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทั้งความชื้นร้อนเล็กๆรวมทั้งอากาศเย็นที่จะเข้ามาในช่วงปลายสัปดาห์นี้นะคะ Mass FM ยังมีข่าวสารติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินอีกทั้งยังฝากข้อคิดดีๆที่มาพร้อมกับความปรารถนาดีและห่วงใยเป็นเพื่อนกันนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้ค่ะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยนะคะ
1: Mass FM

0: ควนยูผู้นำสิงคโปร์คนเป็นมนุษย์สังคมประวัติศาสตร์มนุษยชาติชี้ให้เห็นว่าคนนั้นๆจะประสบความสำเร็จมากที่สุดก็ต่อเมื่อกลุ่มคนทั้งหมดซึ่งเขาสังกัดอยู่มีความรุ่งเรืองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและมีความมุ่งประสงค์ร่วมกัน
1: วันนี้ทำความดีแล้ว
2: ร่วมทำร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมธรรมร่วมใจร่วมแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่วมธรรมร่วมใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
0: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
0: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
0: มีแต่ของล้ำล้ำอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
0: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
0: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
0: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่าขอแนะนำซอฟลาเต้อร่อยจนต้องบอกต่อ Rose and Brew Cafe ค่ะที่นี่เสิร์ฟซอฟครีมคือที่สุดของความละมุนผสมผสานกับกาแฟรสชาติเข้มข้นหอมกลุ่นทุกจิบใครที่ชอบกาแฟรสนุ่มนวลต้องลองนะคะวันดีๆเริ่มต้นที่กาแฟแก้วแรกเชิญค่ะพบกันที่ Rose and Brew Cafe มีโชคพลาซ่าค่ะ
5: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม่
0: การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
6: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
0: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
6: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
0: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
6: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
0: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
7: ฟอราบีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
0: ้ฟอราบีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
7: น้ำผึ้งดอกลำไย
0: ดอกสาบเสือ
3: ดอกลิ้นจี
0: ่ผสมมะนาว
3: ผสมขิง
0: ผสมโพรพอลิส
3: ผสมนมผึ้ง
7: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
0: ้โพรพอลิส
3: ฮันนี่เวนิก้า
0: ฮันนี่กรีนที
7: ขนมฮันนี่สูตร
0: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
7: ในราคาที่ไม่แพง
3: ฟอราบีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้
0: ฟอราบีแทนน้ำใจที่อบอวลด้วยมิตรภาพประทับใจผู้รับ
7: เชิญเลือกของขวัญของฝากที่ฟอราบีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
0: ์และฟอราบีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตร
3: โทร053-420-568-9
8: Mass FM

ยมพันธ์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่ความมั่นใจทำให้คนเราเล็งเห็นถึงความเป็นจริงของโลกที่เราอาศัยอยู่ซึ่งความจริงดังกล่าวก็คือความเป็นจริงที่ว่าความสำเร็จนั้นมีความเป็นไปได้เนื่องจากผู้ที่มีความมั่นใจจะมีความสนใจใคร่รู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของบุคคลที่ประสบความสำเร็จและพวกเขาก็ศึกษาเส้นทางสู่ความสำเร็จนั้นอย่างละเอียดถี่ถ้วนค่ะจากงานวิจัยเกี่ยวกับบุรุษในชนชั้นกลางผู้มีพื้นเพที่คล้ายคลึงกันพบว่าพวกเขามีทัศนะเกี่ยวกับความยากง่ายที่จะประสบความสำเร็จในเชิงเศรษฐกิจที่แตกต่างกันอย่างมากถึงแม้ว่าคนเหล่านี้จะมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมที่คล้ายคลึงกันเพียงใดแต่คนบางกลุ่มกลับมองว่าโลกไม่ได้เข้าข้างพวกเขาเอาเสียเลยในขณะที่คนอีกกลุ่มกลับมองเห็นโอกาสอันยิ่งใหญ่รออยู่ตรงหน้าค่ะยิ่งพวกเขามองสิ่งรอบตัวในเชิงบวกมากเท่าใดพวกเขาก็จะยิ่งมีความพึงพอใจในอาชีพการงานมากขึ้นอีกทั้งยังมีความมั่นใจในความสำเร็จในอนาคตมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะ

0: สียสังลดถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าซื้อไซส์ใหญ่19กิโลซักผ้านวมได้ชิลๆจะซักกี่รอบก็ผ่อนวันละไม่ถึง16บาทจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาคุ้มทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: ถ้าเสียดายเครื่องเก่าก็เอาไปแลกใหม่ได้ราคาสูงสุดตั้ง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายง่ายคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
2: เสียสั่งถล่มมือถือราคาพิเศษที่นิยมพาณิชย์ iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000 หรืออยากได้งบประหยัดต้องมือถือราคาพิเศษดาวเริ่มแค่99บาทสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง
1: โครงบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาท 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้ยิ่งคุ้มในราคาสุดพิเศษเรื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้อีกต่ออ
2: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านก็ทำได้ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากครบจบทุกความคุ้มที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
3: คุณผู้ฟังคะวันนี้นิยมพาณิชย์จัดรายการมหกรรมเครื่องซักผ้าลดแบบถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าใครที่กำลังมองหาเครื่องซักผ้าไซส์ใหญ่บอกเลยว่าช่วงนี้คุ้มมากๆค่ะเครื่องซักผ้าโตชิบ้าขนาด19กิโลซักผ้านวมได้สบายๆในราคาไม่ถึงหมื่นจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังจัดเต็มทั้งความคุ้มอีกทั้งดาวเบาๆผ่อนสบายๆเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษตามรุ่นแบบที่กำหนดส่วนใครที่มีเครื่องเก่าอย่าเพิ่งทิ้งค่ะเอามาแลกเครื่องใหม่แลกลดสูงสุดได้ถึง 2,000 บาทหรือซ้ายทั้ง2ชอบใหญ่ๆ20กิโลวันนี้เหลือเพียง 7,000 กว่าบาทเท่านั้นหมดกังวลนะคะฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนหายห่วงเมื่อเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดง่ายขึ้นคุ้มทั้งเงินคุ้มทั้งเวลาติดตามมาค่ะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาพร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
4: โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือโปรแกรมศิลปศาสตร์เปิดโอกาสสู่อนาคตด้วย 1. Intensive English Program เสริมทักษะภาษาอังกฤษครบ4ด้านกับครูเจ้าของภาษาเพื่อการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย 2. International Digital Innovation Program เรียนรู้นวัตกรรมดิจิทัล Startup and Digital Literacy ร่วมพัฒนาหลักสูตรกับ ICDI CMU วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. Thai English andChinese Language Program พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและธุรกิจในระดับสากล 4. Art and Digital Media Program ผสานศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อค้นหาความถนัดและต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล An Education Beyond Tomorrow โทร053-140-232-4
5: Mass FM. Your happiness, our happiness.

คุณผู้ฟังคะช่วงนี้จนถึง13กันยายนกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนภัยสภาพอากาศแปรปรวนทั่วประเทศนะคะจากการเปิดเผยของอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานางสาวสุกัญญานียาวิชานได้ลงนามในประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่1ระบุว่าช่วงวันที่8ถึง13กันยายนประเทศไทยจะมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยมีฝนตกหนักหลายที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งซึ่งจะเริ่มส่งผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอันดับแรกก่อนจะกระจายไปยังภาคอื่นๆในระยะถัดไปทั้งนี้บอกว่าระหว่าง8ถึง11กันยายนร่องมรสุมจะพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือผสานกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางส่งผลให้พื้นที่ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนช่วงวันที่12และ13กันยายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกดให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ภาคเหนือและภาคอีสานฝนลดลงแต่กลับกันภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ดังนั้นทางภาคเหนือคงต้องเตรียมรับ 12-13 กันยายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนใครที่รอลมหนาวคงได้สัมผัสกันนะคะนอกจากนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังระบุนะคะว่าควรระวังช่วงวันที่11ถึง13กันยายนหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางกรมอุตุจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากพร้อมแนะนำให้ประชาชนวางแผนการเดินทางและการใช้ชีวิตในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างรอบคอบและนี่ก็เป็นสภาพอากาศที่แปรปรวนจริงๆนะคะมีทั้งฝนทั้งความกดอากาศสูงนั่นหมายถึงอุณหภูมิต่ำจากประเทศจีนที่จะพัดลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบน

0: คุณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่อยากจะบอกว่าอนาคตของลูกเริ่มต้นจากโรงเรียนที่มองเห็นศักยภาพของเขาวารีโอเพนเฮาส์2027เปิดโลกการเรียนรู้สู่อนาคตที่เป็นคุณหากคุณกำลังมองหาโรงเรียนที่ไม่ได้สอนเพียงให้ลูกเรียนเก่งแต่พร้อมค้นหาความถนัดพัฒนาศักยภาพและสร้างความมั่นใจให้ลูกเติบโตในแบบของตัวเองเชิญนะคะมาเปิดโลกการเรียนรู้สู่อนาคตที่เป็นคุณวารีโอเพนเฮาส์2027เพราะเราเชื่อว่าเด็กทุกคนมีความสามารถที่แตกต่างกันหน้าที่ของโรงเรียนก็คือช่วยเขาค้นพบขอเชิญคุณพ่อคุณแม่พาลูกมาสัมผัสประสบการณ์จริงมาดูห้องเรียนมาพูดคุยกับครูมาดูหลักสูตรและกิจกรรมและค้นพบว่าวารีเชียงใหม่จะพาลูกของคุณไปได้ไกลแค่ไหนวันเสาร์ที่12กันยายนนี้ค่ะตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง10โมงครึ่งในระดับอนุบาลส่วนระดับประถมและมัธยมตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง11โมง45นาทีที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่พบกันนะคะเยี่ยมชมหลักสูตรและห้องเรียนกิจกรรมเวิร์กช็อปนำเสนอหลักสูตรเข้มข้นสัมผัสบรรยากาศการเรียนรู้จริงสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้อย่าปล่อยให้การเลือกโรงเรียนเป็นเพียงการเลือกสถานที่เรียนนะคะแต่อยากให้เป็นการเลือกพื้นที่ที่ลูกจะเติบโตพบกันในวารีโอเพนเฮาส์2027เพราะอนาคตของลูกไม่จำเป็นต้องเหมือนใครวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow 0531402324การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลค่ะ
1: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
2: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อยมนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
1: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
2: ่ชื่นใจกับไอศครีมโฮมเมดหลากรสมนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมมานเหมิน0532144410
3: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
2: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
3: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
2: มนนมสด
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: หอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาละมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
0: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
1: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
2: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
0: กาดมณี
1: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสระเห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
5: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ0613295632
0: คุณผู้ฟังคะวันนี้ที่กาดมณีขอแนะนำครัวตามสั่งดีหมึกร้านอาหารซีฟู้ดตามสั่งมีสเตชันยำด้วยนะคะอาหารทะเลสดสดสั่งตรงจากหาดวอนนภาชนบุรีสไตล์พื้นบ้านของเมืองชนนะคะราคาเริ่มต้นที่80บาทรสชาติอาหารค่อนข้างจัดจ้านอาทิหมึกผัดน้ำดำปลาทูต้มมะนาวแกงป่าปลาเห็ดโคนต้มส้มไข่ปลาริวกิวหมึกผัดกระปิห่อหมกปลากระพงห่อหมกมะพร้าวอ่อนผัดกระเพราโคตรปูตามไปนะคะที่ครัวตามสั่งดีหมึกภายในกาดมณีค่ะเปิดตั้งแต่มื้อกลางวันเป็นต้นไปช่วงนี้กุ้งกิโลละ199

0: คุณผู้ฟังคะวันนี้ฟอร่าบีขอแนะนำฮันนี่เวนิก้าสูตรใหม่ประโยชน์เพิ่มขึ้นอร่อยเปรี้ยวอมหวานเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแต่มีพรีไบโอติก 2,500 มิลลิกรัมซึ่งจะช่วยให้ขับถ่ายง่ายปรับสมดุลจุลินทรีย์ชนิดดีในลำไส้นะคะเพราะนั้นจะหมดปัญหาท้องอืดท้องเฟ้อไม่ทิ้งสารตกค้างเพราะหมักน้ำผึ้งดอกลำไยแบบธรรมชาติไม่ผสมน้ำตาลไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นด้วยปริมาณกรด 1.8% ดังนั้นจึงดื่มง่ายกว่าไซเดอร์ทั่วไปสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอร่าบีไม่ดื่มไม่ได้แล้วนะคะสำหรับฮันนี่เวนิก้าออริจินอลปรับสูตรใหม่เพิ่มปริมาณประโยชน์โดนใจรสชาติอร่อยเหมือนเดิมด้วยน้ำผึ้งหมักแบบธรรมชาติในถังไม้โอ๊กดื่มง่ายกว่าไซเดอร์ทั่วไปแน่นอนและยังเพิ่มคุณประโยชน์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นพรีไบโอติกรวมทั้งมีวิตามินซีต้านอนุมูลอิสระเสริมภูมิคุ้มกันสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอร่าบีนะคะตามไปที่ฟอร่าบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: ถูกจริง
2: ประทับใจ
1: ไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้ง

0: มลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
0: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาบ้านทิจอมทองเจดีแม่ครัวสันทรายแม่วาง
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เฮียสาขาสี่แยกแม่เฮียสันกำแพงสายใหม่
0: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
1: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
0: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053093447
0: และเชิญติดตามไลน์ ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ป

0: และแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_ig
1: MassFM
2: เมื่อมีจุดหมายที่ชัดเจนแม้จะเกิดอุปสรรคอย่าหันหลังกลับนะคะก้าวเดินต่อไปเอาชนะใจตัวเองให้ได้นั่นคือความหมายที่แท้จริงแห่งคำว่าชัยชนะไม่มีชัยชนะใดยิ่งใหญ่เท่ากับการเอาชนะใจตัวเองบางครั้งท้อแท้บางครั้งอ่อนแอเอาชนะให้ได้ค่ะกำลังใจจากคุณสุภจีสุธรรมพันธ์เคยบอกว่าอย่าย่อท้อต่อความผิดหวังมองหาส่วนดีในทุกสิ่งที่ทำมองอุปสรรคให้เป็นโอกาสมองความผิดพลาดเพื่อเตือนใจตัวเองเพื่อจะไม่ผิดพลาดซ้ำสองเวลาของรายการวิทยุ Mass FM ขอบคุณที่ติดตามจากใจศิสุดาชวชาติสวัสดีค่ะ
0: Mass FM Your happiness

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่8กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางในช่วงวันที่9ถึง11กันยายนขอให้ประชาชนในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: รอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
4: หาฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
3: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
5: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
3: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
8: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อัดดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
11: ้แล้วให้ช่วยจ่าย
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ 1 คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
14: You're listening.

วัสดียามเช้ามาแล้วค่ะคุณผู้ฟังรายงานตัวนะคะงานอังคารของเราเจอกันพร้อมกับอากาศที่จะว่าไปก็ค่อนข้างดีนะเพราะเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักมากน่าจะตกทุกที่ทุกโซนทั่วเชียงใหม่เลยก็ว่าได้เพราะหางดงบ้านไม่เตือนปกติจะไม่ตกใช่ไหมแต่ว่าเมื่อคืนนี้หนักมากเลยทีเดียวนะคะก็น่าจะเป็นเช้าวันที่อากาศดีแต่ก็ยุ่งเหยิงพอสมควรเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเนื่องจากเอฟเฟกต์ของฝนตกเมื่อคืนทำให้หลายพื้นที่มีทั้งน้ำท่วมขังบ้างน้ำรอการระบายบ้างนั่นเองนะคะวันอังคารที่8กันยายน2569ค่ะปามี่กับ8โมงเช้าวันอังคารแต่นี่คือ9นาฬิกา18นาทีแล้วนะคะมิสเตอร์ทีมด้วยขอบฟ้าขอบฟังความหวังแผ่นดินนะคะฝนตกเมื่อคืนนะคะคุณผู้ฟังก็มีหลายจุดเลยทีเดียวที่ได้รับผลกระทบอย่างที่โซนเส้นที่เช้าๆรถปกติก็ติดอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้ติดหนักมากก็คือถนนแก้วนวรัตน์นั่นเองค่ะเพราะว่ามีต้นไม้ใหญ่ล้มขวางทางหน้าโรงเรียนดาราติดหนักท้ายแถวนี้สะสมยาวกันเลยทีเดียวค่ะใครที่ใช้เส้นทางแก้วนวรัตน์ทั้งไปส่งเด็กที่โรงเรียนดาราหรือว่าจะไปที่พรินซ์รอยเนี่ยก็คงค่อนข้างที่จะหนักมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็เร่งในการทั้งระบายแล้วก็ช่วยเคลียร์พื้นที่ในส่วนของฝนตกแล้วก็รวมไปถึงเจอต้นไม้ล้มกันด้วยค่ะแต่เมื่อคืนนี้ตกมาตอนดึกๆประมาณหลัง4ทุ่มเป็นต้นไป3ทุ่มกว่า4ทุ่มนะคะก็โชคดีตรงที่ไม่ใช่เป็นเวลาช่วงเย็นนะไม่งั้นมันจะวุ่นวายมากกว่าเดิมเพราะว่าเมื่อคืนเท่าที่ดูข่าวนักข่าวโซเชียลในหลายแพลตฟอร์มทั้ง TikTok ทั้ง Facebook ก็รายงานว่ามีน้ําล้นในส่วนของคูเมืองในแทบจะทุกจุดเลยทีเดียวค่ะหน้าวัฒโนนี้ถนนเพิ่งเสร็จใหม่ด้วยนะไม่อยากจะคิดเลยว่าจะเป็นยังไงบ้างคือถนนพึ่งเสร็จจริงๆค่ะแล้วก็น้ำก็ท่วมแบบเยอะมากๆเลยทีเดียวแล้วก็ประตูก้อมก็เหมือนเดิมก็น้ำท่วมน้ำรอการระบายถนนหมื่นด้ามพระคดก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เมื่อคืนเห็นมีคนแชร์กันว่าน้ำท่วมค่อนข้างหนักเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังก็โชคดีที่ตกมาตอนกลางคืนนะเช้านี้ทุกอย่างก็เข้าสู่สภาวะปกติแต่ก็มีบางจุดที่ยังคงต้องเฝ้าระวังกันต่อไปนั่นเองนะคะก็ตกมาแบบชุ่มฉ่ำหนักหน่วงเลยทีเดียวช่วงนี้ยังคงมีฝนตกเป็นระยะค่ะคุณผู้ฟังติดตามข่าวสารจากอุตุนิยมวิทยากันด้วยว่าแล้วก็มาอัปเดตอากาศเช้านี้กันนะคะจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้านี้กับอังคารที่8กันยายนค่ะสภาวะอากาศทั่วไปภาคเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นและก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะคะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลดามันประเทศไทยและอ่าวไทยฝากให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะเชียงใหม่วันนี้ค่ะฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสและสูงสุดที่34องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะจุดอื่นของเราเช้านี้สนามบินอนาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา7นาฬิกาอุณหภูมิต่ำสุด 24.9 องศาและสูงสุดที่ 33.3 องศานะคะนี่คืออากาศเช้านี้ที่เชียงใหม่บ้านเรานั่นเองค่ะก็เจอความเย็นๆของอากาศตอนเช้ากันไปนิดนึงเพราะช่วงนี้อย่างที่ทราบกันดีว่าฝนมาเมื่อคืนนี้ทำให้ทุกอย่างมันดูสะอาดด้วยแล้วก็ดูสบายตานิดนึงตรงที่ท้องฟ้าตอนณเวลาเนี่ยยังคงสดใสแล้วก็แจ่มใสแต่ก็ลุ้นกันต่อนะว่าจะเจอฝนกันไหมระหว่างวันนะคะฟังเพลงเก่าด้วยกันค่ะเช้าๆฟังเพลงช้าๆกันก่อนงั้นจะพอสเพลงนี้กับขอ

ค่ะของ B Angel เพลงนี้กับเหงาเนี่ยค่ะอาการที่หลายคนเกิดขึ้นเวลาที่ฝนตกฝนพรำแล้วอยู่คนเดียวมันก็จะมีความเหงาเล็กน้อยแต่สมัยนี้มีสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันผ่อนคลายความเหงาไปได้เยอะเลยนะอย่างช่วงนี้เป็นกรีนซีซั่นใช่ไหมคะหลายคนก็แพลนเที่ยวกันแต่ก็ต้องดูฟ้าดูฝนนิดนึงเพราะว่าบางที่นี่ฝนตกฉ่ำอย่างเมื่อคืนนี่ฝนไล่มาในโซนที่จังหวัดลำพูนแล้วก็มาเรื่อยๆแล้วก็ตกหนักมากๆเลยทีเดียวคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นจะไปเที่ยวช่วงไหนช่วงกรีนซีซั่นก็ต้องทำใจเผื่อว่าเราจะเจอฝนกันต้องพร้อมนะคะสุขภาพก็ต้องพร้อมและรถเองก็ต้องพร้อมค่ะวันนี้ท่านที่กำลังมองหารถคันใหม่จะพาคุณเดินทางเที่ยวเดินทางทำงานได้อย่างสบายใจศูนย์บริการโตโยต้าเชียงใหม่เราพร้อมให้การดูแลคุณเสมอนะคะและขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้ Toyota เชียงใหม่เป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางของคุณค่ะคอยรถคันใหม่เป็นจุดเริ่มต้นของรอยยิ้มความสุขและความสำเร็จพาคุณลูกค้าเดินทางไปเจอสิ่งดีๆอย่างปลอดภัยทุกเส้นทางเลยทีเดียวนะคะชอบแบบไหน Toyota เชียงใหม่มีครบเลยค่ะมาพร้อมกับคันนี้กับ Toyota BC4X นะคะพิเศษสุดกับข้อเสนอดีๆที่ไม่อยากคุณพลาดเลยค่ะคุณผู้ฟังทั้งดอกเบี้ยสูงสุด 0% ดอกเบี้ย0% นานสูงสุด84เดือนหรือเป็นโปรโมชั่นของดาวเริ่มต้น0บาทก็ได้และยังรับฟรีไปเลยค่ะกับ EV Voucher และฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนะคะโปรด่วนดีๆแบบนี้ให้คุณได้เป็นเจ้าของการเปิดใจขับรถไฟฟ้าสบายใจประหยัดยิ่งขึ้นค่ะทั้งแรงเงียบนุ่มและก็มั่นใจทุกเส้นทางกับรุ่นนี้ New BC4X นั่นเองหรือว่าจะเป็นรุ่นแบบอื่นๆนะคะเราก็มีคนได้เลือกครบเลยค่ะเล็กๆกับ Toyota Yaris Etype HEV หรือว่าจะเป็นรุ่นของ Yaris Cross นะ Corolla Cross และก็รถกระบะที่ใช้ขนเงินทำงานได้อย่างเต็มที่ทั้ง Hilux Tavo แล้วก็รวมไปถึง Hilux Champ กันด้วยชอบแบบไหนเราพร้อมให้การดูแลคุณเสมอเชิญได้ที่ Toyota เชียงใหม่นะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยามเคเวสาขาสันป่าตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนคอลเซ็นเตอร์053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณนะคะเหตุเกิดจากความเหงา Emotion Town ค่ะ

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
3: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: ไปหาหมอมั้ยคะ
5: ไม่อ่ะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ืมไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

Lady Gaga และ Bruno Mars เพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟัง Die With A Smile เป็น Acoustic Version นะคะก่อนในนั้นมี Little Mix ด้วยกับซีกับเซเซนเดอร์โร่ Secret Love Song เพลงช้าๆซึ้งๆ In Love กันนิดนึงละกันค่ะค่านาฬิกากับอีกประมาณ47นาทีวันนี้มาลุ้นกันว่าแดดจะมาไหมเพราะว่าเท่าที่ดูนี่อาจจะมาแบบมาแป๊บหนึ่งแล้วก็คลึ้มไปอะไรประมาณในช่วงนี้ฟ้าฝนบ้านเราก็ยังคงตกเป็นระยะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือการดูแลสุขภาพดูแลบ้านดูแลเรื่องการเดินทางถ้าเกิดฝนตกหนักมากและประเมิน

เยอะมากๆเครื่องใช้ฟ้าภายในบ้านเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ช่างต่างๆและวัสดุก่อสร้างก็ลดเยอะมากๆเลยทีเดียวโปรโมชั่นพิเศษช่วงนี้ซื้อ10,000คืน2ซื้อสินค้าครบ 10,000 บาทรับคูปองลดสูงสุด 20,000 บาทด้วยค่ะและยังรับฟรีคูปองลดเพิ่มมูลค่า 1,200 บาทเมื่อกดเป็นเพื่อนเราที่ LINEของ Golden House นะคะหรือว่าช้อปผ่านแอปพลิเคชันของ Click and Collect ได้รับเพิ่มคูปองแทนเงินสดหรือว่าบัตรกำนันทองสูงสุดมูลค่า 5,000 บาทและยังผ่อนคุ้มสบาย 0% นานสูงสุด36เดือนไปเลยค่ะคุ้มแบบนี้ต้องจัดเลยค่ะคุณผู้ฟังแวะไปช้อปสินค้าราคาพิเศษด้วยกันได้กับ Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณนะคะสาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและที่สาขาฝางด้วยค่ะหรือว่าจะแวะไปช้อปที่สาขาลำพูนก็จัดให้ได้เช่นเดียวกันสินค้าราคาพิเศษและช้อปอย่างสบายใจไปกันได้ที่ Golden House นะอย่าลืมโปรโมชั่น 9.9 กดรับคูปองส่วนลดใน LINE ของเราลดเยอะมากๆประหยัดไปได้อีกค่ะเลือกสินค้าคุณภาพดีเชิญได้ที่ Golden House นะคะอัปเดตโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ Golden House ได้เลยค่ะ Just My เพลงนี้กับ7 Years ค่ะ

อบมากเลยทีเดียวนะคะและจะเป็นเพลงชายอีกเพลงหนึ่งที่พี่ตื่นชอบเปิดมากๆเลยทีเดียวค่ะ9นาฬิกากับ53นาทีแล้วคุณนภาบอกว่าวันนี้ยังไม่มีเพลงจังหวะสนุกสนุกเลยมาเริ่มต้นที่เพลงนี้กันละกันนะคะเวลาก็เหลือน้อยนิดเหลือเกินอินนาและชันพรเพลงนี้กับอัฟค่ะ

เรื่องบังเอิญแต่ก็เป็นเรื่องจริงวันนี้มีคุณผู้ฟังที่น่ารักนะส่งข้อความมาบอกว่าเช้านี้ไม่ได้ฟังนะเพราะว่าไปโรงพยาบาลอยู่ทั้งสองโรงพยาบาลกันเลยทีเดียวค่ะสู้ๆกันละกันเพราะว่าเรื่องของสุขภาพเป็นอะไรที่เราต้องดูแลและใส่ใจเสมอแต่ก็เป็นเรื่องน่าแปลกที่วัยกลางคนก็คือยังไม่ได้เป็นผู้สูงอายุนะวัยกลางคนวัยทำงานแล้ววัยเด็กเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยเป็นกลุ่มที่ไปโรงพยาบาลค่อนข้างเยอะมากๆเลยทีเดียวคุณผู้ฟังอาจจะด้วยความที่ไม่สบายป่วยโน่นป่วยนี่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวก็ต้องดูแลสุขภาพกันไปเพราะฉะนั้นต้องใส่ใจตัวเองให้มากยิ่งขึ้นค่ะจะรักคนอื่นได้ก็ต้องเริ่มต้นจากการรักตัวเองแล้วก็ต้องอย่าลืมติดตามข่าวสารกันด้วยเพราะว่าวันสองวันที่ผ่านมานี่อ่านข่าวมาเนี่ยก็เจอมิจฉาชีพเขาเปลี่ยนกลุ่มจากเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นวัยของผู้สูงอายุใช่ไหมคะที่จะโดนแก๊งมิจฉาชีพหลอกโน่นหลอกนี่ซึ่งก็ยังมีอยู่เป็นปลายในส่วนของผู้สูงอายุแต่ว่าเขาเบนเข็มมาที่กลุ่มของวัยหนาวัยรุ่นกลุ่มของนักศึกษาซึ่งเจอเยอะและนักศึกษาสมัยนี้ก็ต้องไปโกหกคุณพ่อคุณแม่แล้วก็โอนเงินกันมาอะไรอย่างเงี้ยเขาค่อนข้างเยอะมากๆเลยทีเดียวคุณผู้ฟังก็เห็นทุกที่มีทั้งในส่วนของเชียงใหม่บ้านเราแล้วก็หลายจุดเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นน้องๆนักศึกษาอย่ามัวแต่หาหนังสืออย่างเดียวนะดูต่างๆนานาด้วยเพราะมิจฉาชีพมาแรงและช่วงนี้มิจฉาชีพในส่วนของการเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าก็มาเพียบเลยทีเดียวค่ะมีหลายๆคนเจอกันไปเพราะฉะนั้นดูให้ดีกันละกันนะคะขอบคุณด้วยการติดตามค่ะคุณผู้ฟังกลับมาเจอกันรอบบ่ายพร้อมกับเพลงสากลเพลงไทยและเอเชียนซองกันเหมือนเดิมชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับดีเจจุนพี่เต็มไปพร้อมกับเชิญได้ช่วยเพลงนี้กับโอปอลไลน์แล้วกันนะคะเจอกันรอบบ่ายชั้นนี้ไปก่อนทำงานด้วยความสุขสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะข่าวปลอมแจกเงินหมื่นให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2,569 ทุกคนศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเปิดเผยข้อมูลว่ากรณีที่มีการเผยแพร่ว่ารัฐบาลแจกเงินหมื่นให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ทุกคนนั้นข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมยืนยันโดยกลุ่มสารนิเทศการคลังกระทรวงการคลังทั้งนี้ภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2,569 ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงเนื่องจากรัฐบาลไม่มีนโยบายแจกเงิน 10,000 บาทให้สำหรับผู้ลงทะเบียนรายใหม่ในโครงการดังกล่าวจึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและอย่าส่งต่อหรือแชร์ข้อมูลและติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2,569 จากช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลังเท่านั้นอย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังย้ำว่าประชาชนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2,569 ให้ตรวจสอบสถานะและดำเนินการให้ถูกต้องตามกลุ่มของตนโดยเฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ต้องยืนยันตัวตนและต้องการเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2,569ควรยืนยันตัวตนให้สำเร็จภายในวันที่30กันยายน2,569เพื่อไม่ให้การเริ่มรับสิทธิ์ล่าช้าสำหรับการยืนยันตัวตนผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่สามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารของรัฐ5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยผู้ที่ไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินแทนได้ตามหลักเกณฑ์และเอกสารที่กำหนดผู้ที่ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วควรตรวจสอบให้สถานะปรากฏเครื่องหมายถูกสีเขียวครบทั้ง3จุดส่วนผู้ที่ดำเนินการผ่านธนาคารควรตรวจสอบหลักฐานให้แน่ใจว่าระบบแสดงผลยืนยันตัวตนสำเร็จหากพบว่ายืนยันไม่สำเร็จควรตรวจสอบหาเหตุและดำเนินการใหม่โดยเร็วจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tunedFor news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus.
4: Alinamin X Plus.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
4: Alinamin X Plus.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: Alinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: ยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
3: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อ่ะ
5: ไปหาหมอเธออ
6: ไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
10: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
9: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
10: ว้าว
9: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
11: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening 92

0: ซีหนุ่มเทราคอต้านะครับวันนี้คือแท็กซี่ไรด์ฮะก่อนหน้านู้นจากโปเตโต้กับยินดีนะครับแล้วก็รวมถึงเพลงที่เริ่มต้นในชั่วโมงจากเพอร์พีชครับหนึ่งคนตรงนี้ในแต่ละเพลงแต่ละกลุ่มศิลปินนี่มาแต่เพราะๆทั้งนั้นเลยทีเดียวนะครับสวัสดีวันอังคารนะฮะวันนี้อังคารเดี๋ยวนะขอดูปฏิทินแหมว่าจะลืมนะวันเนี้ยวันอังคารที่8นะครับวันอาทิตย์ที่8นะครับ8กันยายน2569นะครับผู้ฟังเข้าสู่ในชั่วโมงของเพลงเพราะๆต่อเนื่องกันนะครับที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลงครับแล้วก็เรื่องของอากาศวันนี้แจ่มใสท้องฟ้านะฮะปลอดโปร่งเหลือเกินหลังจากที่เมื่อวานนี้ช่วงประมาณสักดึกๆหน่อยนะฮะสักประมาณ3ทุ่ม4ทุ่มนี่โอ้โหนะฮะคุณฟังครับมีเรื่องของฝนฟ้าเรื่องของโอ้ฝนตกนะครับเรื่องอะไรต่างๆมากมายลมพายุเข้านะฮะในช่วงนี้ครับ8ถึง12กันยายนนะครับกรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศออกมานะครับว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะฮะประกอบกับเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยนะครับหลังจากนั้นจะมีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนั้นแผ่ลงมาปกคลุมแล้วนะฮะทั้งภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะฮะอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้เดือน9แล้วนะครับพ้นเดือนหน้าไปก็จะเข้าสู่หน้าหนาวอีกแล้วนะฮะมวลอากาศเย็นจะลงมาอีกแล้วครับก็จะทำให้เรากลับเข้าสู่ฤดูแห่งการท่องเที่ยวฤดูไฮซีซั่นกันต่อเนื่อง
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track
0: มาถึงเพลงใหม่บ้างแล้วกันนะครับ Fresh and Track ครับจาก Perses นะฮะแล้วก็พี่ไฮด้วยครับ

น่ารักมากเลยครับเพลงนี้ Last One ครับอุ้ยคุณคล้ายครับแล้วก็ก่อนหน้านู้นเพลงใหม่จาก Perseus ครับกับ Free Wi-Fi นะฮะน่ารักอีกเพลงหนึ่งได้เสียงร้องของพี่ฮายอัปพรมาร้องด้วยนะฮะคุณผู้ฟังครับพูดถึงความน่ารักนะคุณผู้ฟังใครที่ได้ติดตามTikTok อ่ะนะฮะในต่อเนี่ยพูดถึงเรื่องของสวนสัตว์แล้วก็ฟาร์มจระเข้ที่สมุทรปราการนะฮะช่วงต้นโพสต์เนี่ยนะฮะประมาณสักปลายๆถึงที่แล้วเนี่ยเขาโพสต์บอกว่ายืนหยัดที่จะโชว์ต่อไปแม้ว่าจะมีคนดูคนเดียวก็ตามแต่มันเป็นอะไรที่เราใจหายเหมือนกันเนาะเราเห็นตอนที่เขาโพสต์ครั้งแรกเนี่ยนะครับผู้ฟังคือที่นั่งบนอัฐจันทร์เนี่ยไม่มีคนเลยฮะแล้วก็มีคนนั่งดูอยู่คนเดียวนะครับข้างล่างก็จะเป็นโชว์น้องช้างนะฮะโชว์น้องจระเข้อะไรอย่างเงี้ยนะผู้ฟังมันเป็นเรื่องที่ใครเข้าไปดูก็มันน่าเศร้าจริงๆเพราะว่าเขาอยู่มากับคนไทยยาวนานถึง70กว่าปีเนาะที่ถ้าพูดถึงสมุทรปราการเราจะนึกถึงฟาร์มจระเข้ไงเพราะฉะนี้เนี่ยเขามีความทรงจำกับคนในยุคเราๆเนี่ยไม่มากก็น้อยแหละนะฮะแล้วก็เราได้ยินมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยว่าที่นี่เขาก็มีฟาร์มจระเข้ไปถ่ายรูปกับน้องจระเข้นะน้องนั่นน้องนี่เต็มไปหมดเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเรื่องของความเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลามันก็เกิดขึ้นแหละนะฮะเพราะฉะนั้นในช่องนี้นะฮะช่อง TikTokนะฮะรู้ฟังเขาก็เอาภาพเหล่านี้มาแบ่งปันว่าปัจจุบันเนี่ยสวนสัตว์แห่งนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่มีผู้คนเข้าไปเยี่ยมชมเนี่ยแต่ว่านะฮะผู้แสดงเองนะฮะน้องๆก็ยังแสดงอยู่นะฮะแม้จะมีแค่คนชมแค่คนเดียวนะฮะบนอัฐจันทร์ที่ต้องบอกว่าดูแล้วเงียบเหงาจริงๆฮะพอเรื่องราวนี้ถูกส่งต่อนะครับกลายเป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลมากขึ้นเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้นะฮะล่าสุดอัปเดตนะครับคุณผู้ฟังเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีคนเข้าไปดูโอ้โหคนเยอะมากครับคุณผู้ฟังนี่เป็นอีกหนึ่งแห่งพลังโซเชียลนะครับที่เรียกว่าสวนสัตว์เองเขาก็ดีใจมากๆเลยทีเดียวครับที่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยหอบลูกจูงหลานนะฮะไปดูน้องสัตว์นะฮะต่างๆมากมายนะฮะน้องช้างนะฮะเขาทำกิจกรรมกันนะครับผู้ฟังซึ่งทางสวนสัตว์เองก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ผ่านทางแฟนเพจด้วยต้องขอบคุณต้นโพสต์นะฮะแล้วก็ทุกๆกำลังใจที่ส่งเข้ามาตอนนี้ทางด้านของฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการเปิดให้บริการมากว่า70กว่าปีเนี่ยผ่านการเปลี่ยนแปลงมาหลายยุคหลายสมัยนะครับจนตอนนี้เนี่ยช่วงก่อนหน้านี้ไม่มีนักท่องเที่ยวนะฮะสวนสัตว์ของเราคงต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆเพิ่มขึ้นมาอีกมากมายแต่ว่าสัตว์ทุกตัวนั้นยังคงได้รับการดูแลอย่างเช่นสมาชิกครอบครัวแล้วก็มีความรักผูกพันกันต่อเนื่องไม่สามารถทอดทิ้งได้แม้ไม่มีคนมาท่องเที่ยวแต่สุดท้ายแล้ววันนี้นะครับต้องขอบคุณบรรดาแฟนๆนะครับที่ให้การต้อนรับนะฮะแล้วก็รวมไปถึงประชาชนที่พาน้องๆมาร่วมชมนะฮะเด็กๆมาร่วมชมนะฮะทำให้บรรยากาศนั้นกลับมาคึกคักนะฮะตอนนี้นะครับผู้คนเยอะมากเลยทีเดียวแล้วก็ทางสวนสัตว์เองก็บอกว่าตอนนี้มีกิจกรรมเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการโชว์จระเข้สุดระทึกนะฮะโชว์ช้างแสนรู้อย่างเงี้ยนะฮะจะถ่ายรูปกับสิงโตจระเข้งูเหลือมยักษ์ก็มีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ยังมีสิงอะไรเสือโคร่งสิงโตลิงชิมแปนซีอะไรอย่างงี้นะฮะและที่สำคัญคือค่าเข้าชมเพียงแค่100บาทสำหรับผู้ใหญ่นะฮะเด็กเพียงแค่50บาทนะครับส่วนเด็กเล็กที่อายุต่ำกว่า80เนี่ย80ซมเข้าฟรีนะฮะเปิดบริการตั้งแต่8โมงถึง6โมงเย็นใครที่มีโอกาสไปเที่ยวที่สมุทรปราการก็แวะกันไปได้ครับ Refresh Refill the music

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินมิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินมิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอัลลินมิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินมิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัล

็นประโยชน์ที่ถูกเป็นที่พูดถึงนะฮะแล้วก็เป็นไวรัลมากนะโฮบีก็กลายเป็นโอ้โฮบีครับจากพาร์ทเมโลดี้นะครับเพลงน่ารักอีกเพลงนึงนะครับคุณผู้ฟังขอบคุณด้วยกับ Planil to Excel นะครับวันนี้ใครที่มีอาการปวดอักเสบบวมตามกล้ามเนื้อเอ็นหรือว่าข้อต่อนะครับขยับนี่ขยับหน่อยทรมานจนขัดจังหวะชีวิตไปหมดเนี่ยอย่าปล่อยให้ความปวดเหล่านี้รั้งคุณไว้นะครับเพราะวันนี้เรามีตัวช่วยที่ทรงพลังแน่นอนครับอย่าง Planil to Excel ตัวยาเจลสูตรเข้มข้นที่มีส่วนผสมของไดคอฟีแนกไดเอทิลามีนสูงถึง 2.32% ที่สามารถช่วยบรรเทาอาการปวดและลดอาการอักเสบจากการบาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับทาบริเวณที่มีอาการวันละ2ครั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นตัวเนื้อเจลนั้นจะซึมเข้าสู่บริเวณที่ปวดอย่างรวดเร็วนะครับทำให้คุณกลับไปใช้ชีวิตและทำกิจกรรมสุดโปรดได้มั่นใจเลยไม่ว่าจะปวดจากการทำงานหรือการขยับร่างกายที่ผิดจังหวะ Planil to Excel พร้อมดูแลคุณให้กลับมาลุยได้อีกครั้งนึงครับ Planil to Excel หาซื้อได้แล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณนะครับโดยไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

มันดีกว่าที่คิดนะครับจากสิงโตนำโชคเราไปถึงซิสตี้มายกับจักรวาลเอาไว้ได้ฟังเพลงนี้นานแล้วล่ะขอบคุณกับโรงพยาบาลลานาด้วยครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลลานาอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเรานะครับลานาฮอสพิทอลครับซึ่งในแอปเนี่ยเราออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือผู้เข้ารับบริการนะครับเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลการรักษาที่สะดวกมากขึ้นลดการพกพาเอกสารแล้วก็สามารถที่จะช่วยเตรียมตัวก่อนเดินทางมาโรงพยาบาลได้ง่ายมากขึ้นด้วยนะครับคุณสามารถที่จะเข้าไปที่แอปพลิเคชันนะฮะซึ่งในนั้นก็จะมีในส่วนของการตรวจเช็คนะฮะในรูปของวันนัดครั้งถัดไปเมื่อไหร่นะครับดูข้อมูลสุขภาพดูประวัติการฉีดวัคซีนนะครับดูประวัติการรักษาดูรายการยาที่คุณเคยได้รับนะครับรวมไปถึงข้อมูลบริการที่เกี่ยวข้องอีกมากมายและยังสามารถแสดงคิวตรวจแบบเรียลไทม์ด้วยนะฮะดาวน์โหลดได้เลยครับทั้ง iOS และ Android นะครับคุณผู้ฟังดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งพร้อมกับรับบริการจากทางโรงพยาบาลลานาได้เลยครับโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของครอบครัวเราครับ

สถานการณ์แบบนี้ต้องขอบคุณฝนนะฮะฝนที่โปรยปรายทำให้เราได้อยู่ใกล้ชิดกันแล้วก็อยู่ด้วยกันในวันที่ฝนพรำแบบนี้นะครับและนี่คือมายาราบกับเรนโซนะฮะและก่อนหน้านู้นจากแททูคัลเลอร์กับซิงเกิลคอยนะครับเบรกสักครู่นึงครับคุณผู้ฟังชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกัน4เพลงกับมิวสิคคอมโบเซตนะฮะ4เพลงนี้จะไปเริ่มต้นที่ต้นชั่วโมงหน้าครับ

0: Power Easy Play นะครับจะไปเริ่มต้นกันต่อนะฮะในชั่วโมงหน้าครับมีเพลงอะไรบ้างนะฮะตั้งแต่ Milkin ครับชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอนะครับตามมาที่แบบนะฮะใครเพื่อนแกไปกันที่โจอี้ภูวศิษย์กับหน้าทองและไปปิดท้ายที่อะตอมชนะกันกับทางของฝุ่นนะฮะ Easy Play นี้จะไปเริ่มกันต่อในชั่วโมงหน้าหลังข่าวครับ
1: Refresh Refill the Music Chiang Mai Radio Freshen Up
2: This time is 11 o'clock in the morning. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะคาดว่าจะมีความชัดเจน8กันยายนไทยเที่ยวไทยพลัส1ล้านสิทธิลดค่าที่พัก 3,000 บาทนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าความคืบหน้าโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศผ่านไทยเที่ยวไทยพลัสคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในวันนี้8กันยายนหลังจากได้หารือร่วมกับนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยเฉพาะในข้อที่กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาแนวทางแฟลชเรทหรืออัตราคงที่เพื่อป้องกันไม่ให้โรงแรมฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงไฮซีทั้งนี้กระทรวงยังคงอยากให้ดำเนินรูปแบบโครงการแบบร่วมจ่ายหรือ co-payment สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิเนื่องจากเชื่อว่ารูปแบบนี้จะกระตุ้นให้ประชาชนนำเงินส่วนตัวมาสมทบเพิ่มขึ้นในระบบเศรษฐกิจนายสุรศักดิ์กล่าวว่ากระทรวงได้เสนอขอใช้งบประมาณภายใต้พรก.เงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทเพื่อจัดสรรให้ประชาชนใช้สิทธิเข้าร่วมโครงการไทยเที่ยวไทยพลัส1ล้านสิทธิแบ่งการสนับสนุน2ส่วนได้แก่การสนับสนุนส่วนลดค่าที่พักสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิวงเงิน 3,000 ล้านบาทการสนับสนุนคูปองท่องเที่ยว 1,000 บาทต่อสิทธิวงเงิน 1,000 ล้านบาทโดยคูปองดังกล่าวปรับเพิ่มจากโครงการก่อนหน้าที่ให้ 500 บาทและจำกัดการใช้เฉพาะร้านอาหารขณะที่โครงการใหม่จะขยายการใช้สิทธิไปยังธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอาทิสปาและบริการด้านสุขภาพเพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ไปยังผู้ประกอบการในภาคท่องเที่ยวมากขึ้นการใช้ระบบโคเพย์เมนต์เชื่อว่าน่าจะสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจได้มากที่สุดหากรัฐสนับสนุนไม่เกิน 3,000 บาทประชาชนอาจจ่ายสมทบอีก 3,000 บาทหรือมากกว่าจะส่งผลให้มีเงินหมุนเวียนจริงในระบบสูงขึ้นมีโอกาสที่ประชาชนจะใช้จ่ายเงินส่วนตัวออกร่วมจ่ายสมทบอีก 3,000 บาทหรือมากกว่านั้นจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: การซื้อหมู่บ้านปลูกรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ 8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานนา
3: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
2: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาน
8: ึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
9: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
10: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
9: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
10: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
11: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
12: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
11: ่
12: ะ
11: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
12: ว้าว
11: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to
14: to Chiang Mai Radio.
15: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
16: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio Gossip Song กับรายการ Fresh and Up

งกันแล้วคนก็ต้องตักเดินทางของตัวเองนะครับคนที่ไม่มีค่าไม่สำคัญอะไรก็เหมือนกับฝุ่นที่ต้องเดินทางไปตามทางของตัวเองนะฮะและนี่คือทางของฝุ่นนะครับอะตอมชนะการรวมไปถึงโจอี้ภูวศิษย์กับหน้าหน้าทองครับแล้วก็แบมใครเพื่อนแก่ฮะแล้วก็เริ่มต้นในชั่วโมงนี้กับบิลกินชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอนะครับนี่คือทั้งหมด4เพลงนะฮะในชั่วโมงที่2ของเรานะฮะกับ Music Combo Set ครับฟังเพลงกันยาวๆนะฮะฟังเรียกว่า4เพลงต่อเนื่องกันเลยทีเดียวพูดถึงเรื่องของความรักนะฮะคุณผู้ฟังความสัมพันธ์คนในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยนะฮะคุณผู้ฟังรู้หรือเปล่าว่ายุคนี้เนี่ยความสัมพันธ์มันซับซ้อนยิ่งกว่าข้อสอบแคลคูลัสอีกนะคุณผู้ฟังฮะบอกเลยครับว่าความรักที่ดีเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมานั่งแปลจากไทยเป็นไทยนะฮะจะมันต้องมานั่งเครียดมาตกลงแล้วเนี่ยเราอยู่ในสถานะหรือในสถานการณ์อะไรแบบไหนในความสัมพันธ์กันอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วเรามาดูดีกว่าครับผู้ฟังเขามีการสรุปกันนะฮะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับความสัมพันธ์ของสไตล์คนเจนซีเนี่ยนะฮะมันมีอะไรกันบ้างนะฮะอันนี้เป็นศัพท์แสลงนะคุณผู้ฟังที่ใช้กันในยุคปัจจุบันนี้นะฮะบางทีคนเจนวัยก็ตามไม่ทันเหมือนกันยิ่งคนเจนเอ็กก็ไม่รู้เรื่องเลยทีเดียวนะฮะไปดูครับว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าแสลงอันแรกก็คือ maybe later ship นะครับคุณผู้ฟังแหมนี่ไม่ผมไม่เคยได้ยินเลยนะ maybe later ship เนี่ยเขาบอกว่าเป็นความสัมพันธ์ความรักแบบที่ยังไม่พร้อมให้ความหวังจนเราตัดใจไม่ลงนะฮะปล่อยให้รอไปเรื่อยๆรอไปแบบไม่เห็นปลายทางว่าอย่างนั้นเถอะมันคบไปเผื่อเลือกงี้ป่ะฮะอันนี้ไม่แน่ใจนะ maybe later ship นะครับอีกอันนึงนะฮะอันนี้เคยได้ยินอยู่นะฮะว่าเป็นเพลงของ Four Eve นั่นเองฮะ Situationship นี่นะฮะ Situationship ก็คือความสัมพันธ์แบบไม่ชัดเจนนะฮะทำตัวเหมือนแฟนทุกอย่างครับแต่ไม่ได้เป็นอะไรกันนะหึงก็ไม่ได้ร้องไห้ก็ไม่มีสิทธิ์นะฮะคุณผู้ฟังนี่คือ Situationship ครับอีกอันนึงนะฮะความสัมพันธ์แบบ Ghosting ฮะคุณผู้ฟัง Ghosting เนี่ยเขาบอกว่าคือคุยกันอยู่ดีๆเนี่ยรู้ตัวอีกทีก็คือหายไปเลยคืออยู่ดีก็หายจากความสัมพันธ์ไปเลยเฉยๆนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยนะฮะฉันโดนผีหลอกอยู่หรือเปล่านะครับมันก็เลยใช้คำนี้มาอธิบายคำว่า ghosting นั่นเองครับก็คือหายไปแบบไม่มีคำอธิบายไม่มีคำลาแล้วก็ไม่เปิดโอกาสให้อีกฝ่ายได้พูดอะไรเลยนะครับอีกความสัมพันธ์นึงก็คือ zombieing ครับคุณผู้ฟังเป็นภาคต่อจาก ghosting นั่นแหละครับคือความสัมพันธ์ที่คนที่เคยหายไปฮะจู่ๆก็ทักมาฮะทำตัวมาหายๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็เหมือนซอมบี้ที่ตายแล้วฟื้นขึ้นมาใหม่เขาก็เลยเรียกว่าความสัมพันธ์ประเภทซอมบี้อิงนั่นเองนะฮะเขาถึงบอกว่าถ้าจะกลับมาแล้วทิ้งเราไปทำไมตั้งแต่แรกนี่นะฮะอีกหนึ่งความสัมพันธ์ครับก็คือความสัมพันธ์ที่เรียกว่าเลิฟบอมบิ้งนะฮะเลิฟบอมบิ้งเนี่ยนะครับเขาอธิบายไว้ว่าช่วงแรกๆเนี่ยจะคลั่งรักแบบ 300% นะคุณผู้ฟังดูแลเอาใจใส่ระดับอัลตร้าโปรแม็กซ์มากนะครับทำให้รู้สึกประทับใจจากนั้นอีกฝ่ายหนึ่งก็เริ่มควบคุมอีกจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มควบคุมอีกฝ่ายจนไม่เป็นตัวของตัวเองนะฮะเขาเรียกว่าแหมคลั่งรักอะว่างั้นเหอะนะฮะคลั่งรักแบบสุดตัวเลยทีเดียวนะฮะอีกอันนึงนะฮะอีกความสัมพันธ์นึงเขาเรียกว่า breast crumbing นะครับคุณผู้ฟัง breast crumbing เนี่ยเป็นความสัมพันธ์แบบที่อีกฝ่ายนึงเนี่ยขอให้ความหวังเราสุดฤทธิ์สุดเดชเลยครับแบบเรียกว่าหยอดทุกวันหยอดทุกวี่นะฮะแต่สุดท้ายนี่คือไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดจริงจังอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแค่คนคุยเฉยๆนะฮะอันนี้เนี่ยก็อาจจะเคยเจอใช่ไหมคุณผู้ฟังหลายคนอีกอันนึงฮะความสัมพันธ์อีกแบบนึงเรียกว่า cookie jarring นะฮะ cookie jarring เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่เราเก็บไว้เป็นแค่ตัวสำรองนะครับเหมือนจะไปได้ดีนะแต่ก็เหมือนแค่เก็บเราไว้คุยแก้เหงาให้ตายใจสุดท้ายก็เป็นได้แค่ standbyชั่วคราวเรียกว่าคุกกี้จาริงนั่นเองครับอีกความสัมพันธ์นึงเรียกว่าฮาร์ดลันช์นะฮะฮาร์ดลันช์เนี่ยนะครับถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือว่าการเปิดตัวลงบนโลกโซเชียลที่ประกาศให้คนทั้งโลกรู้ว่าคนคนนี้แหละคือคนของฉันนี่ว่าฮาร์ดลันช์นะครับคุณผู้ฟังนี่ความสัมพันธ์คนในยุค Gen Z มีประมาณนี้ฮะแล้วคุณผู้ฟังคิดว่าความสัมพันธ์ของคุณผู้ฟังเนี่ยนะฮะอยู่ในรูปแบบไหนในคำนิยามของคน Gen Z ในยุคนี้ครับ

0: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
1: แน่นอนครับคนที่มีความรู้สึกอ่อนเพลียในช่วงนี้นะครับหรือว่านอนไม่พอฮะทำงานหนักมาทั้งอาทิตย์ตลอดทั้งสัปดาห์ตลอดทั้งเดือนแล้วนะฮะรู้สึกร่างกายแล้วไม่ค่อยไหววันนี้ให้อลินามินเอ็กซ์พลัสนะครับวิตามินคุณภาพจากญี่ปุ่นช่วยดูแลร่างกายของคุณฮะจัดเต็มด้วยส่วนประกอบสำคัญครับมีเฟอร์ซันไทอามีนฮะอนุพันธ์วิตามิน B1 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีช่วยให้นั้นดูดซึมได้เร็วขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีวิตามิน B6 B12 วิตามิน E แล้วก็แคลเซียมแพนโพทิเนตด้วยนะครับที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายได้อย่างตรงจุดครับมั่นใจคุณภาพและมาตรฐานการผลิตจากญี่ปุ่นนะฮะสำหรับผู้ที่มีร่างกายอ่อนเพลียครับฟื้นฟูร่างกายจากอาการบาดเจ็บเสริมวิตามินให้สตรีมีครรภ์แล้วก็นมบุตรด้วยนะครับก็สามารถที่จะใช้อลิทามินเอ็กซ์พลัสได้เลยนะครับคุณผู้ฟังที่คุณสามารถหาซื้อได้นะครับที่ร้านขายยาชั้นนำใกล้บ้านคุณและอย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาด้วย
0: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
5: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
4: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccineจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่สตูดิโอลิมิเต็ด

ขาอยากให้เป็นฝันนะครับ ETC ครับแล้วก็ Osius รวมไปถึงกันนะดูนะฮะนาฬิกาทรายจากโบกี้ไลออนนะครับขอบคุณกับ Toyota เชียงใหม่ครับพบกับโปรรับนะฮะของ New BZ4X นะครับใครที่อยากจะได้รถไฟฟ้า 100% ของทาง Toyota วันนี้ให้คุณได้เป็นเจ้าของกันแล้วนะครับรับความคุ้ม2ต่อคุณผู้ฟังดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด84เดือนครับผ่อนเริ่มต้นที่ 13,652 บาทต่อเดือนหรือคุณจะเลือกดาวเริ่มต้นที่0บาทก็ได้ครับและต่อที่2รับฟรี Toyota EV Wall Charger 7 กิโลวัตต์ครับพร้อมกับประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD และขยายระยะเวลาการรับประกันสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรนะครับมั่นใจกับทุกการเดินทางรับรองการใช้งานแบตเตอรี่8ปีหรือ 160,000 กิโลเมตรแล้วก็รับรองการใช้งานแบตระบบไฟฟ้า5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรนะครับโปรโมชั่นนี้ส่งต่อให้คุณจนถึง31ตุลาคมแวะมากันได้เลยที่โชว์รูม Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาครับสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสัมปทองครับจอมทองฝางและลำพูน053-202-009นะครับ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณครับฟังเพลงนี้แล้วนี่อยากจะออกเดินทางไปด้วยกันนะครับเมื่อถูกค้นพบจากฟรีแฮนด์ฮะ

างสิฮะเมื่อคบใครสักคนหนึ่งน่าจะเป็นคนที่เราน่าจะอยู่ได้กันนานๆนะครับฟรีแฮนด์นะฮะเอาละเวลาหมดพอดีครับเวลาของเราก็ถูกค้นพบแล้วว่าใกล้จะหมดแล้วครับในช่วงท้ายนี้นะฮะขอบคุณกับGlobal House นะฮะวันนี้ใครที่อยากจะได้เรื่องราวสินค้าเกี่ยวกับบ้านนะครับแวะไปได้เลยนะครับเพราะช่วงนี้เรามีมหกรรม99นะฮะช็อปกันได้เต็มที่เลยนะครับผู้ฟังลดราคากันเพียบเลยแล้วก็พร้อมกับส่วนลดอีกมากมายนะครับแวะไปกันได้ที่ Global House ทุกสาขาใกล้บ้านคุณครับสาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามแล้วก็ที่สาขาเพื่อฝางด้วยนะครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับรวมไปถึง Nostar นะฮะวันนี้ครับ Nostar Ultimate Drive ครับพบกับดีลใหญ่จัดเต็มที่สุดในรอบเดือนในรอบปีนะฮะในเดือนกันยายนนี้ใครที่กำลังมองหารถยนต์ BYD คันใหม่นะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจนะฮะถ้ายังไม่ได้มาเช็คข้อเสนอจากเรานะครบทุกความคุ้มครับจัดเต็มทุกข้อเสนอในเดือนเดียวนะฮะคุณผู้ฟังรถคันเดิมครับเปลี่ยนเป็น BYD คันที่ใช่นะฮะโดยคุณนำรถคันเดิมของคุณมาเทรดอินครับรับข้อเสนอสุดพิเศษนะฮะพร้อมเปลี่ยนสู่ BYD คันใหม่ที่ตอบโจทย์ให้คุณได้มากกว่านะครับและมีดีลรับรอคุณอยู่เฉพาะที่ BYD Nostar ทุกสาขานะครับรับส่วนลดและสิทธิพิเศษของแถมมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาทและยังมี Lifetime Warranty Package รับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานประกันภัยชั้น1ดอกเบี้ยพิเศษครับพร้อมสิทธิประโยชน์อื่นๆอีกมากมายนะฮะคุณผู้ฟังแน่นอนครับแวะมาได้เลยที่โชว์รูมของเราทั้ง5สาขานะครับรถพร้อมส่งมอบโปรพร้อมที่ปรึกษาการขายก็พร้อมครับตลอดเดือนกันยายนนี้ที่ BYD Nostar ทุกสาขาแวะมาเจอกันได้เลยนะครับคุณผู้ฟังสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่053-278-555นะครับทั้ง5สาขาครับโชว์รูมของเราไม่ว่าจะเป็นที่สาขาราชดำเนินสาขามหิดลสาขามิโชสันทรายสาขาฝางและสาขาขวงสิงครับใกล้ที่ไหนไปที่นั่นกันได้เลยเพลงสุดท้ายที่จะทิ้งท้ายไปเลยนะครับจากกวินฮะกอนเวย์หรือว่าจำใจนะครับจำใจต้องจากแล้วครับเวลาหมดพอดีพรุ่งนี้เจอกัน10 โมงเช้าถึงเที่ยงวันสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่3กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่3ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มส่งผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจากนั้นพื้นที่อื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งกรมอุตุนิยมวิทยาขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและสุรินทร์ภาคตะวันออกจังหวัดตราดจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารนครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองและจันทบุรีภาคใต้จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053 202 009

0: คุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
5: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
11: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Beautiful Sound

0: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: กันยายนนี้9วันเท่านั้นเตรียมช็อปให้ช็อปกับสยามทีวี 9.9 ซุปเปอร์ช็อปเซลสายมือถือสายไอทีห้ามพลาด iPhone 15ราคา 15,500 บาทแท็บเล็ต Samsung S10 Lite ดาวเริ่มต้น0บาทพรสบาท499บาทต่อเดือนโน้ตบุ๊ก Acer Aspire Go 15เพียง 14,990 บาทรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกมมิ่งโน้ตบุ๊กลดแรงทุกแบรนด์ดัง 1-9 กันยายนนี้มีแต่คุ้มรวมสินค้าราคาช็อคเฉพาะช่วง 9.9 ทีวี TCL 55นิ้ว 11,990 บาทเครื่องซักผ้าฝาบน Samsung เริ่มต้น 6,990 บาทตู้เย็นโตชิบา 5.2 คิว 4,790 บาทและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเริ่มต้นเพียง999บาทราคาว่าช็อกแล้วโปรยิ่งช็อกกว่าแฟลชเซลสินค้าแบรนด์ดังลดสูงสุด 70% ลดเพิ่มทั้งร้านสูงสุดอีก 20% พร้อมสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนฉลอง46ปีสยามทีวีช็อปแล้วมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวม 460,000 บาทมาด่วน 9.9 นี้มีแค่9วันของมีจำนวนจำกัดชาร์จดีลหมดอดช็อก 1-9 กันยายนนี้เท่านั้นที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
2: ้สยามทีวี
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: กันยายนนี้9วันเท่านั้นเตรียมช็อปให้ช็อปกับสยามทีวี 9.9 ซุปเปอร์ช็อปเซลสายมือถือสายไอทีห้ามพลาด iPhone 15ราคา 15,500 บาทแท็บเล็ต Samsung S10 Lite ดาวเริ่มต้น0บาทพรสบาท499บาทต่อเดือนโน้ตบุ๊ก Acer Aspire Go 15เพียง 14,990 บาทรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกมมิ่งโน้ตบุ๊กลดแรงทุกแบรนด์ดัง1-9 กันยายนนี้มีแต่คุ้มรวมสินค้าราคาช็อคเฉพาะช่วง 9.9 ทีวี TCL 55นิ้ว 11,990 บาทเครื่องซักผ้าฝาบน Samsung เริ่มต้น 6,990 บาทตู้เย็นโตชิบา 5.2 คิว 4,790 บาทและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเริ่มต้นเพียง999บาทราคาว่าช็อกแล้วโปรยิ่งช็อกกว่าแฟลชเซลสินค้าแบรนด์ดังลดสูงสุด 70% ลดเพิ่มทั้งร้านสูงสุดอีก 20% พร้อมสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนฉลอง46ปีสยามทีวีช็อปแล้วมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวม 460,000 บาทมาด่วน 9.9 นี้มีแค่9วันของมีจำนวนจำกัดชาร์จดีลหมดอดช็อก 1-9 กันยายนนี้เท่านั้นที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
2: ้สยามทีวี
4: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะเพลงเพราะฟังสบายเที่ยงวันถึงบ่ายโมงกับกันทิตาประสิทธานุรักษ์ค่ะอยู่ด้วยกันตรงนี้1ชั่วโมงช่วงเบรกมื้อเที่ยงของคุณเพลงเพราะฟังสบายได้ฟังไปแล้วกับวันนี้ของ Matthews Comfort เพลงแรกนะคะ Woodstock นั่นเองชื่อว่าเทศกาล Woodstock นี่เป็นที่กล่าวขวัญถึงคนยุค 70s จะรู้จักจะจดจำบทเพลงหลายๆเพลงได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะบรรยากาศอันสนุกสนานถ้าได้ชมคลิปวิดีโอหรือวันนี้จะหาคลิปวิดีโอมาชมก็ได้นะคะเพราะว่ายังมีบรรยากาศเก่าๆเหล่านั้นให้เราได้ชมกันค่ะส่วนอีกเพลงหนึ่งของ Bellamy Brothers นะคะยุคนั้นก็เป็นยุคฮิปปี้นั่นเองก็เลยมีเพลง Old Hippie ให้ฟังซึ่งเป็นเพลงน่าฟังอีกเพลงหนึ่งค่ะเอามาฝากคุณๆให้ได้คิดถึงนะคะการเป็นฮิปปี้ยุคนั้นนะคะมีดอกไม้ร้อยวางบนศีรษะหรือคล้องคอแล้วก็ผู้คนก็อารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสเสียอย่างเดียวก็คือเสพยาเสพติดกันค่อนข้างจะแพร่หลายนั่นเองนะคะก็เลยเป็นยุคหนึ่งที่ไม่ค่อยมีเรื่องอะไรร้ายๆแรงๆสักเท่าไหร่นะคะยุคที่เราได้ชมคอนเสิร์ต Woodstock นั่นเอง3วัน3คืนก็เลยมีเพลงมาฝากกันตั้งแต่เพลงแรกเลยนะคะคุณผู้ฟังคะมีเรื่องราวมาชวนคุณไปร่วมงานสุขภาพดีเพื่อดูแลตัวเองให้ดียิ่งขึ้นในงานนี้ชื่อว่างานสุขภาพดีชีวิตยืนยาวจะมีการตรวจสุขภาพของคุณให้ฟรีนะคะมีอาหารเที่ยงบริการฟรีนะคะมีชากาแฟบริการฟรีมีเครื่องดื่มบริการฟรีมีของขวัญมอบให้อีกมากมายในช่วงบ่ายๆแล้วก็มีการบรรยายเรื่องราวของสุขภาพการวิเคราะห์สุขภาพให้คุณได้ฟังกันค่ะวันเสาร์ที่12กันยายนนี้10โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นค่ะที่อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แม่เหียะเชียงใหม่นะคะซึ่งก็เป็นสถานที่ของนักศึกษาวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นสถานที่เรียนอีกแห่งหนึ่งแล้วก็เปิดโอกาสให้คุณได้เข้าไปเพื่อพบกับงานสุขภาพดีชีวิตยืนยาวตรวจสุขภาพฟรีอาหารฟรีกาแฟฟรีของขวัญมากมายมอบให้มีการวิเคราะห์สุขภาพด้วยนะคะมาร่วมเปิดประสบการณ์ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมรู้ก่อนป้องกันก่อนสุขภาพดีได้นานกว่าค่ะนะคะเสาร์12นี้อย่าลืมนัดกันไปเจอที่อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แม่เหียะนี่เองนะคะหรืออาคารเรียนวิทยาศาสตร์ของมช.ที่แม่เหียะเชียงใหม่ค่ะเข้าฟรีชมฟรีแล้วก็มีอาหารเที่ยงบริการฟรีด้วยนะคะ
1: Beautiful Soundเพลงเพราะฟังสบาย92เมกะเฮิรตซ์
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: กันยายนนี้9วันเท่านั้นเตรียมช็อปให้ช็อปกับสยามทีวี 9.9 ซุปเปอร์ช็อปเซลสายมือถือสายไอทีห้ามพลาด iPhone 15ราคา 15,500 บาทแท็บเล็ต Samsung S10 Lite ดาวเริ่มต้น0บาทผ่อนสบาย499บาทต่อเดือนโน้ตบุ๊ก Acer Aspire Go 15เพียง 14,990 บาทรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกมมิ่งโน้ตบุ๊กลดแรงทุกแบรนด์ดัง1-9 กันยายนนี้มีแต่คุ้มรวมสินค้าราคาช็อคเฉพาะช่วง 9.9 ทีวี TCL 55นิ้ว 11,990 บาทเครื่องซักผ้าฝาบน Samsung เริ่มต้น 6,990 บาทตู้เย็นโตชิบา 5.2 คิว 4,790 บาทและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเริ่มต้นเพียง 999 บาทราคาว่าช็อค ็อปแล้วโปรยิ่งช็อปกว่าแฟลชเซลล์สินค้าแบรนด์ดังลดสูงสุด 70% ลดเพิ่มทั้งร้านสูงสุดอีก 20% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนฉลอง46ปีสยามทีวีช็อปแล้วมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวม 460,000 บาทมาด่วน 9.9 นี้มีแค่9วันของมีจำนวนจำกัดชาร์จดีลหมดอดช็อค 1-9 กันยายนนี้เท่านั้นที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
4: ้ สยามทีวี
5: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: กันยายนนี้9วันเท่านั้นเตรียมช็อปให้ช็อปกับสยามทีวี 9.9 ซุปเปอร์ช็อปเซลสายมือถือสายไอทีห้ามพลาด iPhone 15ราคา 15,500 บาทแท็บเล็ต Samsung S10 Lite ดาวเริ่มต้น0บาทผ่อนสบาย499บาทต่อเดือนโน้ตบุ๊ก Acer Aspire Go 15เพียง 14,990 บาทรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกมมิ่งโน้ตบุ๊กลดแรงทุกแบรนด์ดัง1-9 กันยายนนี้มีแต่คุ้มรวมสินค้าราคาช็อคเฉพาะช่วง 9.9 ทีวี TCL 55นิ้ว 11,990 บาทเครื่องซักผ้าฝาบน Samsung เริ่มต้น 6,990 บาทตู้เย็น Toshiba 5.2 คิว 4,790 บาทและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเริ่มต้นเพียง999บาทข่าวว่าช็อกแล้วโปรยิ่งช็อกกว่าแฟลชเซลล์สินค้าแบรนด์ดังลดสูงสุด 70% ลดเพิ่มทั้งร้านสูงสุดอีก 20% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนฉลอง46ปีสยามทีวีช็อปแล้วมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวม 460,000 บาทมาด่วน 9.9 นี้มีแค่9วันของมีจำนวนจำกัดชาร์จดีลหมดอดช็อค 1-9 กันยายนนี้เท่านั้นที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
4: ้ สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย 92 MHzต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 5599

0: song good memory เพลงดีๆกับความทรงจำดีๆ good memory
1: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
2: กูสองกูดเมมโมรี่วันนี้เลือกเพลงยิ่งใหญ่มากสุดเพลงหนึ่งของจอห์นเลนนอนให้คุณได้ฟังเพลงที่กลายเป็นตำนานเพลงที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดนะคะหลายยุคหลายสมัยที่ผ่านมาตั้งแต่เพลงนี้เริ่มโด่งดังใช้ในงานที่ต้องการความสมานสามัคคีใช้ในงานที่หลายประเทศต้องสูญเสียประชาชนไปเนื่องจากผลของสงครามนะคะมาถึงตรงนี้หลายคนคงยินดีที่จะได้ฟังเพลงของจอห์นเลนนอนเพลงนี้ Imagine Good Song Good Memory วันนี้ค่ะ

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ผู้ฟังคะสยามทีวีเชียงใหม่ซูเปอร์ช็อคเซลต้อนรับคุณแล้วค่ะ 9.9 ช็อคเซลวันนี้ที่ใครกำลังเล็งมือถือไอทีหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ห้ามพลาดค่ะเพราะว่าสยามทีวีจัด 9.9 ซูเปอร์ช็อคเซล 1-9 กันยายนนี้สายมือถือสายไอทีจัดเต็มค่ะ9วันเท่านั้นเองค่ะสมาร์ทโฟนราคาหลักพันผ่อนเริ่มต้นเพียงหลักร้อยดาวเริ่มต้น0บาทพร้อมแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกมมิ่งโน้ตบุ๊กปรินเตอร์จากแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็น Apple iPhone Samsung Oppo Vivo Acer Asus และแบรนด์อื่นๆอีกมากมายค่ะรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ราคาช็อปทั้งทีวีเครื่องซักผ้าตู้เย็นและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กพบกับแฟลชเซลลดสูงสุด 70% และชิ้นที่2ลดเพิ่มสูงสุดอีก 20% ค่ะผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีช็อปแล้วมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวมกว่า 460,000 บาทค่ะ9วันเท่านั้นนะคะ 1-9 กันยายนนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาและที่สยามทีวี .com 9.9 นี้โปรแรงราคาช็อปต้องสยามทีวีค่ะบริษัทโตโยต้าเชียงใหม่พร้อมเสมอที่จะบริการคุณทุกวันและทุกโชว์รูมของเรานอกจากสำนักงานใหญ่ถนนมหิดลแล้วสาขาของเรามีที่ลำพูน3แยกเมืองง่าที่อำเภอฝางที่จอมทองที่สันป่าตองและ4แยกซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลค่ะชมโตโยต้ารุ่นใหม่ๆและทดลองขับโตโยต้ารุ่นและแบบที่คุณชอบจนกว่าคุณจะพอใจพร้อมการตัดสินใจเลือกเป็นเจ้าของด้วยราคาสุดพิเศษและผ่อนสบายๆดอกเบี้ย 0% ผ่อนได้นานอย่างที่คุณต้องการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเราได้เลยโตโยต้าทุกสาขาพร้อมบริการคุณทุกวันค่ะโทรสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009และแวะไปชมที่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเชียงใหม่ค่ะ
3: 1-9 กันยายนนี้9วันเท่านั้นเตรียมช็อปให้ช็อปกับสยามทีวี 9.9 ซุปเปอร์ช็อปเซลสายมือถือสายไอทีห้ามพลาด iPhone 15ราคา 15,500 บาทแท็บเล็ต Samsung S10 Lite ดาวเริ่มต้น0บาทผ่อนสบาย499บาทต่อเดือนโน้ตบุ๊ก Acer Aspire Go 15เพียง 14,990 บาทรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกมมิ่งโน้ตบุ๊กลดแรงทุกแบรนด์ดัง1-9 กันยายนนี้มีแต่คุ้มรวมสินค้าราคาช็อคเฉพาะช่วง 9.9 ทีวี TCL 55นิ้ว 11,990 บาทเครื่องซักผ้าฝาบน Samsung เริ่มต้น 6,990 บาทตู้เย็น Toshiba 5.2 คิว 4,790 บาทและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเริ่มต้นเพียง999บาทราคาว่าช็อคแล้วโปรยิ่งช็อคกว่าแฟลชเซลสินค้าแบรนด์ดังลดสูงสุด 70% ลดเพิ่มทั้งร้านสูงสุดอีก 20% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนฉลอง46ปีสยามทีวีช็อปแล้วมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวม 460,000 บาทมาด่วน 9.9 นี้มีแค่9วันของมีจำนวนจำกัดช้าดีลหมดอดช็อก 1-9 กันยายนนี้เท่านั้นที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้
4: 9.9 สยามทีวี
5: โตโ
3: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: กันยายนนี้9วันเท่านั้นเตรียมช็อปให้ช็อปกับสยามทีวี 9.9 ซุปเปอร์ช็อปเซลสายมือถือสายไอทีห้ามพลาด iPhone 15ราคา 15,500 บาทแท็บเล็ต Samsung S10 Lite ดาวเริ่มต้น0บาทพรสมา499บาทต่อเดือนโน้ตบุ๊ก Acer Aspire Go 15เพียง 14,990 บาทรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกมมิ่งโน้ตบุ๊กลดแรงทุกแบรนด์ดัง1-9 กันยายนนี้มีแต่คุ้มรวมสินค้าราคาช็อคเฉพาะช่วง 9.9 ทีวี TCL 55นิ้ว 11,990 บาทเครื่องซักผ้าฝาบน Samsung เริ่มต้น 6,990 บาทตู้เย็น Toshiba 5.2 คิว 4,790 บาทและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเริ่มต้นเพียง999บาทราคาว่าช็อคแล้วโปรยิ่งช็อคกว่าแฟลชเซลสินค้าแบรนด์ดังลดสูงสุด 70% ลดเพิ่มทั้งร้านสูงสุดอีก 20% พรสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนฉลอง46ปีสยามทีวีช็อปแล้วมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวม 460,000 บาทมาด่วน 9.9 นี้มีแค่9วันของมีจำนวนจำกัดช้าดีลหมดอดช็อค 1-9 กันยายนนี้เท่านั้นที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
5: ้9สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Soundโทร091-072-5599
2: จากหนังสือคนนิสัยดีของศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วิทยานาควัชระค่ะวันนี้จะพูดถึงหัวข้อไม่ขอยืมของคนอื่นบ่อยๆหรือเอาเปรียบคนอื่นการหยิบยืมสิ่งของอาจมีได้บ้างถ้าเป็นคนสนิทกันและเรามีความจำเป็นจริงๆแต่ไม่ควรจะบ่อยนักจงอย่าหยิบยืมสิ่งของเงินทองกันเลยเพราะเหมือนเป็นการเอาเปรียบกันบางคนยืมแล้วไม่คืนยิ่งเป็นนิสัยที่ไม่ดีมากขึ้นไปอีกเวลาเจ้าของเขาทวงถามกลับโกรธหรือทำกิริยากระฟัดกระเฟียดหรือพาหนีหายหน้าไม่คืนไปเลยเขามีการยืมบ่อยๆเป็นลักษณะของคนที่พร้อมจะเอาเปรียบคนอื่นไม่น่ารักและไม่ดีเหมือนเป็นคนไม่รับผิดชอบตนเองแล้วจะไปรับผิดชอบคนอื่นหรือสังคมได้อย่างไร3เพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้นะคะมีเพลงของ The Eagles เพลงแรกเพลง Hard Edge Tonight เพลงที่2เป็นเพลงของ YouTube ค่ะเพลงที่ชื่อ Still Haven't Found What I'm Looking For เพลงที่3เป็นเพลงของ Three Dog Night ชื่อสั้นๆคำเดียวว่า One นะคะก็เลือกมาฝากคุณสำหรับวันนี้นะคะมีเพลง 70s ดีๆหลายๆเพลงให้ได้ฟังกันหลากหลายค่ะก็ขอให้มีความสุขกับ3เพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้ค่ะ

ณผู้ฟังคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการ Beautiful Sound ค่ะเที่ยงวันถึงบ่ายโมงนะคะเราก็เลือกเพลงเพราะฟังสบายยุค 70s มาฝากคุณๆค่ะวันนี้มาถึงช่วงส่งท้ายกันแล้วล่ะค่ะโคดดีๆนะคะฝากคุณๆวันนี้ค่ะผู้ที่คิดจะเปลี่ยนโลกจำเป็นจะต้องมีความรักเพราะความรักเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งที่ได้สัมผัสบิวตี้ฟูลซาวด์ขอให้คุณมีความสุขกับการทำงานตลอดบ่ายวันนี้ด้วยนะคะพรุ่งนี้พบกันค่ะสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะอิหร่านโอมานเจรจาขั้นตอนสุดท้ายใกล้ตกลงเปิดฮอร์มุซเอสมาอิลคาตาอีโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ว่าการเจรจาระหว่างอิหร่านและโอมานเกี่ยวกับการกำหนดเส้นทางชั่วคราวเพื่อให้เรือสามารถเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัยได้เข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วบากาอีกล่าวในการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ที่กรุงเตหะรานว่าความเข้าใจร่วมระหว่างสองประเทศเกี่ยวกับการกำหนดเส้นทางดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะได้รับการขึ้นทะเบียนต่อองค์การทางทะเลระหว่างประเทศภายในไม่กี่วันข้างหน้าเขากล่าวว่าความไม่ปลอดภัยในเส้นทางเดินเรือดังกล่าวเป็นผลจากการรุกรานทางทหารของสหรัฐและอิสราเอลต่ออิหร่านพร้อมระบุว่าตราบใดที่สถานการณ์เช่นนี้ยังดำเนินต่อไปเรือเดินทะเลจะไม่สามารถใช้เส้นทางดังกล่าวได้ด้วยความมั่นใจและความรู้สึกปลอดภัยอย่างเต็มที่เมื่อถูกถามเกี่ยวกับการเดินทางเยือนอิหร่านของคณะผู้แทนจากกาตาร์เมื่อวันอาทิตย์บากาอีกล่าวว่าการเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของกาตาร์ในการลดระดับความตึงเครียดในภูมิภาคเขากล่าวเพิ่มเติมว่าการติดต่อระหว่างอิหร่านกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคซึ่งพยายามช่วยลดความตึงเครียดมาเป็นเวลานานนั้นยังคงเป็นกระบวนการที่ดำเนินอยู่ในแถลงการร่วมเมื่อช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาอิหร่านและโอมานระบุว่าทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบการดำเนินงานแบบเป็นขั้นตอนซึ่งรวมถึงการจัดตั้งช่องทางเดินเรือร่วมชั่วคราวในช่องแคบฮอร์มุซและข้อตกลงที่จะดำเนินโครงการร่วมเพื่อเก็บกู้ทุนระเบิดในเส้นทางเดินเรือแถลงการระบุเพิ่มเติมว่าการหารือทางเทคนิคระหว่างสองประเทศจะยังดำเนินต่อไปเพื่อพิจารณาการกำหนดช่องทางเดินเรือถาวรในอนาคตรวมถึงรูปแบบการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซกลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดการการจราจรทางทะเลและมาตรการด้านความปลอดภัยในเส้นทางน้ำดังกล่าวจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
5: ้สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus
6: อัลลินามิน X Plus
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัลลินามิน X Plus
5: จากประเทศญี่ปุ่น
6: อัลลินามิน X Plus
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัลลินามิน X Plus
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัล

0: ุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
6: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
7: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
6: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหลนเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
7: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
8: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
9: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
8: ่
9: ะ
8: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
9: ว้าว
8: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.

้วค่ะคุณนภังรายงานตัวนะคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงบ่ายเจอกันที่นี่กับเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะบ่ายของวันอังคารค่ะ8กันยายน2569พร้อมกับเพลงพร้อมเหมือนเดิมชั่วโมงแรกฟังเพลงสากลด้วยกันด้วยค่ะทั้งงานของ Backstreet Boy เพลงนี้กับ Incomplete และรวมไปถึงงานของ Seven เป็น English Version Come Back To Me นั่นเองเขามี2เวอร์ชันก็คือเกาหลี1และก็อังกฤษ1นั่นเองค่ะเป็น English Version ที่เพราะมากๆเลยทีเดียวบายๆแบบนี้ค่ะอากาศก็คงจะคลุมเครือยังคงต้องติดตามกันต่อแต่หลังจากที่เจอฝนถล่มกันไปเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะในส่วนของผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ฝากเตือนกันนะคะว่าเรายังคงต้องเฝ้าระวังว่าอาจจะมีฝนตกหนักอีกพลอากาศแปรปรวนในระหว่างวันที่8ก็คือเริ่มวันนี้จนถึง12กันยายนนั่นเองค่ะก็อาจจะมาตอนกลางคืนอย่างที่เขาบอกกันนะคะว่าเชียงใหม่เราคืนนี้ต้องเฝ้าระวังคาดอาจจะมีฝนตกหนักในหลายโซนหลายพื้นที่นั่นเองค่ะก็เตรียมพร้อมในการรับมือกับอากาศที่เปลี่ยนแปลงกันด้วยนะคะบ่ายบ่ายฟังเพลงพร้อมด้วยกันค่ะนั่งยาวๆไปถึง4โมงเย็นเหมือนเดิมเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะมาถึงงานของ Princess Velasco เพลงนี้บ้างหยิบเพลงของ Lady Gaga มาร้องกับ Bad Romance ค่ะ

เพลงตามคำขอที่คุณผู้ฟังอยากฟังนะคะจากCéline Dion My Heart Will Go On จากไททานิกนั่นเองค่ะก่อนหน้านั้นมี Princess Velasco Bad Romance ในเวอร์ชันแบบเบาๆถ้าเกิดเป็นออริจินอลของ Lady Gaga นี่คือจังหวะจะหนักมากเลยนะคะบ่ายโมงกับ26นาทีกับเวลาช่วงบ่ายของวันทำงานกันค่ะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์และชั่วโมงนี้ยังอยู่ด้วยกันกับการเดินทางกันด้วยเพราะทุกวันคือวันที่เราต้องเดินทางอย่างเช้านี้ก็จะวุ่นวายยุ่งเหยิงตรงที่รถติดหนักมากเลยในหลายจุดหลายโซนไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังแต่ว่าจะเป็นปัญหาลักษณะของสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเมื่อคืนนี้ก็คือมีกิ่งไม้ต้นมงต้นไม้หักโค่นนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังก็ทำให้การจราจรการเดินทางในช่วงเช้าก็ยุ่งเหยิงพอสมควรแต่ถ้าเกิดใครตื่นเช้าก็จะมีเวลาในการที่จะวางแผนในการที่จะแบบหาเส้นทางเลี่ยงกันก็ว่ากันไปก็แล้วกันนะคะแต่ที่แน่ๆยังคงต้องเดินทางและใช้รถทุกวันและทุกคันเหมือนเดิมค่ะมีข้อเสนอพิเศษรอคุณอยู่กับศูนย์บริการของโตโยต้าเชียงใหม่เติมชีวิตเหนือชั้นอย่างผู้นำลูกค้าของโตโยต้าซื้อฟอร์จูเนอร์รับข้อเสนอพิเศษจากเราค่ะสำหรับปีแรกเลือกผ่อนเริ่มต้น 9,884 บาทพร้อมประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD หรือว่าจะเลือกรับเป็นดอกเบี้ยพิเศษที่ 0.89% พร้อมประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD นะคะสนใจคันนี้แวะไปเทสได้กันได้หรือว่าต้องการรถที่ใช้งานแบบเต็มที่ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่แน่นอนกับหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้นถึง 7.5% ค่ะพร้อมกับ Dynamic Crown นะคะขับนุ่มกอดถนนแน่นมากๆซื้อไฮลักซ์วันนี้ช่วยคุณผ่อนแบบสบายๆเอาอยู่เริ่มต้นที่ 6,770 บาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1และของแถมมากมายทีเดียวพบกันได้ที่ศูนย์บริการของโตโยต้าเชียงใหม่และ6สาขาเราสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงานลำพูนค่ะ call center นัดหมายในการนำรถเข้าไปตรวจเช็คกันหรือว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เบอร์นี้ได้เลยนะคะเบอร์เดียวไม่ต้องจดเยอะไม่ต้องจำหลายเบอร์0532020009โตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอค่ะเจ็กซินเพลงนี้กับ Kiss Me จาก Netflix Film The Audacity

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
7: Refresh Refill the Music

Good Time Good Time นะคะจากลูคัสเพลงนี้ค่ะเพลงใหม่ล่าสุดของเขาด้วยกับ Good Time นะคะก่อนนั้นมี Maroon 5กับชูค่ะจริงๆช่วงนี้อีกโรคหนึ่งที่เป็นกันเยอะก็คือเบาหวานคุณผู้ฟังเบาบ้างก็ดีสำหรับการกินน้ำตาลนะซึ่งก็มีผลต่อสุขภาพหลายสิ่งหลายอย่างแต่จะว่าไปแม้จะเป็นเรื่องราวของอาหารการกินที่เราเลือกทานแล้วแต่ถ้าเกิดเรายังใช้นิสัยแบบเดิมๆไม่ค่อยจะลุกไม่ค่อยจะออกกำลังกายก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ทำให้เราป่วยได้ง่ายค่ะคุณผู้ฟังมาดูกันนะคะว่า12นิสัยเล็กๆทำให้เราเสี่ยงในการเป็นโรคร้ายแบบไม่รู้ตัวอย่างเช่นกินอิ่มแล้วก็นอนเลยเนี่ยเสี่ยงกรดไหลย้อนในคุณผู้ฟังดื่มน้ำน้อยก็เสี่ยงในการเป็นนิ่วในไตด้วยกินเพลินเกินห้ามใจน้ำหนักขึ้นสิ่งความดันสูงนะคะติดหวานดื่มน้ำหวานทุกวันขาดไม่ได้ก็เสี่ยงในการเป็นเบาหวานซึ่งหลายคนจะใช้ข้ออ้างว่าไม่กินไม่ได้มันรู้สึกไม่สดชื่นก็กินให้น้อยๆนิดหนึ่งก็แล้วกันนะคะดื่มเครื่องดื่มทีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทีแล้วก็ของมันจัดเต็มเนี่ยตับพังได้เลยค่ะกินข้าวไม่เป็นเวลาปล่อยให้หิวเสี่ยงในการเป็นกระเพาะอาหารอักเสบได้นะคะดื่มชากาแฟแทนน้ำไปเลยเสี่ยงในการเป็นโลหิตจางนะคะชอบข้ามมื้อท้องว่างนานเกินไปอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงในการเป็นไมเกรนเพิ่งรู้เหมือนกันค่ะนั่งนานแทบไม่ขยับตัวโรคหัวใจก็อาจจะถามหาได้เล่นมือถือก่อนนอนทุกคืนเสี่ยงในการเป็นโรคนอนไม่หลับนะคะไม่ค่อยออกไปเจอแดดก็กระดูกพรุนก็ตามมาเสพโซเชียลหนักเกินไปพักใจไม่พอก็เสี่ยงในการเป็นโรควิตกกังวลได้ค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพตัวเองกันนะคะมาดูแลกันมากขึ้นค่ะกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นเพื่อการดูแลที่ดียิ่งกว่าค่ะแต่เราอยู่ใกล้คุณเหมือนเดิมกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอมาพร้อมกับการให้คุณได้ใส่ใจและก็ดูแลสุขภาพกันด้วยวันนี้วันที่8กันยายนวันแห่งการรู้หนังสือสากลนะคะการอ่านและการเขียนไม่ได้เป็นเพียงพื้นฐานทักษะสำคัญในการเรียนรู้แต่ยังเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาทั้งความคิดการสื่อสารและความมั่นใจและการเรียนรู้ของเด็กในแต่ละช่วงวัยด้วยค่ะคุณพ่อคุณแม่สามารถเริ่มต้นง่ายๆในการชวนลูกอ่านหนังสือเล่านิทานฝึกเขียนและพูดคุยกับลูกอย่างสม่ำเสมอเพราะการส่งเสริมการเรียนรู้ตั้งแต่วันนี้ก็คือการวางรากฐานสำคัญในการเติบโตในวันข้างหน้าด้วยนะคะซึ่งคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่อาจจะสงสัยในการพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของเด็กๆสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เชียงใหม่ใกล้หมอได้เพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเรามีแผนกกิจกรรมบำบัดค่ะที่พร้อมช่วยประเมินและก็ส่งเสริมพัฒนาการทักษะของเด็กๆเพื่อให้ลูกได้เรียนรู้และเติบโตอย่างเหมาะสมตามวัยเพราะทุกก้าวของการเรียนรู้มีคุณพ่อคุณแม่คอยส่งเสริมได้เสมอค่ะสอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายของการดูแลสุขภาพเด็กนุ่นฟังกิจกรรมบำบัดของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้0532000002ต่อ2286นะคะและดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลค่ะและไม่ว่าคุณจะมาจากจังหวัดไหนเราก็ยินดีต้อนรับคุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอร่วมงานกับเราได้ที่ใกล้หมอใครๆก็ใกล้หมอนะคะเชียงใหม่รีเทล92 เมกะเฮิรตซ์ค่ะมาถึงเพลงนี้กันบ้าง There once was a ship

คึกคักบ้างอะไรบ้างจะได้ไม่ง่วงเกินไปนะคะคุณผู้ฟังช่วงบ่ายของเรางานจากกับบ้าเพลงนี้กับมามียามามามียานะคะก่อนหน้านั้นมีซีซันทรีเมนเล่ค่ะปนทรมฟรีนั่นเองค่ะเวลาจะหมดแล้วสบาย2แล้วด้วยขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะชั่วโมงแรกผ่านไปยังนั่งยาวๆถึง4โมงเย็นอีก2ชั่วโมงค่ะชั่วโมงนั้นนี่ฟังเพลงไทยล้วนๆกันเลยอัปเดตเพลงใหม่ๆให้ได้ฟังกันนะคะกับเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันทำงานก็ต้องจัดเต็มเพราะว่าเดือนนี้ตลอดทั้งกันยาไม่มีวันหยุดพิเศษใดๆแต่เดือนหน้ายังมี3เดือนสุดท้ายของปีนี้หยุดฉ่ำเลยนะอีเวนต์ก็เยอะกิจกรรมก็เยอะและเป็นช่วงที่อากาศน่าจะเริ่มเย็นมาบ้างแต่ตอนนี้ทนร้อนกันนิดหนึ่งกันละกันนะคะส่งท้ายไปพร้อมกับลิซ่าเพลงนี้

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเชิญลงทะเบียนที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมาร์กกองทัพเรือขอเชิญประชาชนทั่วไปลงทะเบียนรับบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมาร์กในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันซ้อมใหญ่และวันเสด็จพระราชดำเนินพื้นที่นั่งชมสำหรับประชาชนทั่วไปราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรืออาคารราชนาวิกสภาเฉพาะวันซ้อมใหญ่ประชาชนแต่ละคนมีสิทธิ์รับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบและเลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นวันซ้อมใหญ่วันที่21และ28ตุลาคม2569และวันเสด็จพระราชดำเนินวันที่6พฤศจิกายน2569วิธีขอรับบัตรจองทางโทรศัพท์โทร0982790903และ0982790714เวลา 8:30 นถึง 16:30 นเว้นวันหยุดราชการตั้งแต่วันนี้ถึง16กันยายน2569รับบัตรด้วยตนเองห้องพสบทรชั้น1อาคารกรมกิจการพลเรือนทหารเรือแห่งใหม่เลขที่2ถนนอรุณอมรินทร์แขวงสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพตั้งแต่วันที่21ถึง25กันยายน2569เวลา 8:30 นถึง 16:30 นกำลังพลกองทัพเรือทุกนายมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีอันสำคัญยิ่งนี้และมุ่งมั่นในการทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อให้การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.

0: จุกรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053 278 555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: ไปหาหมอไหมคะ
7: ไม่อ่ะ
6: ไปหาหมอเธออื
7: มไม่อ่ะ
6: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
8: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
11: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
12: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
11: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
12: ว้าว
11: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
14: You're listening.

ับชาร์เตอร์เพลงนี้กับดื่มๆนะคะก่อนในนั้นมีสกายและนานี้กับสิ่งสำคัญและเจ้าขุนรวมไปถึงแบคฮาร์ดกับแสนวิเศษด้วยนะคะบ่าย2กับ18นาทีค่ะชั่วโมงที่2ของเราเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะอากาศยังไม่หนาวแต่ตอนนี้มีการล็อกวันรอเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ฟังเตรียมตัวเที่ยวกันได้กับงานฤดูหนาวและงานกาชาดจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งชื่อเต็มของเขาก็คือการจัดงานฤดูหนาวนางสาวเชียงใหม่แล้วก็งานโอท็อปของดีเมืองเชียงใหม่ประจำปี2570ก็คือปีหน้าเขาจะจัดตั้งแต่ต้นปีเลยตั้งแต่วันที่8ถึง22มกราคม70รวมทั้งสิ้น15วันนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังซึ่งก็มีการตั้งเป้าในการจัดทำสลากกาชาดประมาณ 200,000 ฉบับก็ปีนี้จะมีรางวัลอะไรบ้างก็รอติดตามใกล้ๆกันละกันค่ะแต่ว่ายังไม่หนาวนะตอนนี้ก็อากาศยังคงเจอฝนเจออะไรที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นใครที่เตรียมตัวจะเที่ยวงานฤดูหนาวส่วนใหญ่พ่อค้าแม่ค้าก็จะเตรียมตัวมาซื้อมาจองล็อกขายของกันก็ว่ากันไปรอติดตามข่าวจากเทศบาลกันละกันแต่ที่แน่เจอกันปีหน้ากับงานฤดูหนาวซึ่งช่วงนั้นก็น่าจะหนาวอยู่นะก็คงจะฟินกับบรรยากาศหนาวๆในเชียงใหม่บ้านเรากันด้วยนะคะฟิลโลค่ะชอบตัวเองเวอร์ชันนี้

0: รื่องปกติที่คนดีหรือว่าคนที่เราแบบสนใจไม่ค่อยจะรักเท่าไหร่นะคุณผู้ฟังคนดีๆมีไม่รักไปรักคนที่ใจร้ายคนที่แบบตรงสเปคของเรามากกว่านะซีซั่น5ค่ะเพลงนี้เลือกเองกับมือก็ต้องทำใจกันไป One and Off กับดีใจหรือเปล่าและฟิลโลกับชอบตัวเองเวอร์ชันนี้จะบอกว่าเป็นคนหนึ่งที่สับสนระหว่างฟิลโลและวันแอนดอฟมากเสียงเขาละไม้คล้ายกันฮะแนวเพลงก็แนวเพลงเดียวกันเลยทีเดียวนะแต่ว่ากันนั่นแหละศิลปินไทยบ้านเรานี่แจ้งเกิดกันเยอะแยะมากมายส่วนใหญ่จะเป็นแบบลักษณะของการฟังแบบชิลๆสบายๆไม่มีอะไรมากมายเพียงแต่ว่าเพลงนะมันโดนเลยประมาณนี้นะคะบ่าย2กับ30นาทีค่ะชั่วโมงนี้มาพร้อมกับ MG Primus กันด้วยตลอด11ปีที่ผ่านมาMG Primus ขอขอบคุณทุกความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่านนะคะเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ11ปีของ MG Primus เราจัดแคมเปญสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนค่ะเมื่อคุณแวะไปทดลองขับ MG ทุกรุ่นในงานโชว์รูมอีเวนต์และกิจกรรม Test Drive Cafe รับฟรีไปเลยกระบอกน้ำพรีเมียมเก็บอุณหภูมิของ MG Primus นะคะและสำหรับลูกค้าที่นำรถเข้ามารับบริการที่ศูนย์บริการของ MG Primus มียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไปรับฟรีไปเลยค่ะกระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิพรีเมียมของ MG Primus พร้อมรับส่วนลดพิเศษจากเราส่วนลดค่าแรง 10% ส่วนลดค่าไหล 15% ด้วยและข้อเสนอพิเศษที่สุดสำหรับลูกค้าที่จองและรับรถ MG ทุกรุ่นภายในวันที่30กันยายนนี้รับฟรีไปเลยค่ะกระเป๋าเดินทางพรีเมียมขนาด24นิ้วเพราะทุกการเดินทางของคุณคือแรงบันดาลใจของเราพบกิจกรรมฉลองครบรอบ11ปีของ MG Primus สาขาดงเชียงใหม่ได้เรื่องรถให้ Primus ดูแลนะฮะอัปเดตกิจกรรมและโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ MG Primus เชียงใหม่หางดงได้เลยและอย่าลืมแวะไปเทสต์ไดกันนะคะ
1: นี่เธอโชว์รูม MG Primus เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลยเรื่องรถให้ Primus ดูแล
0: เรื่องรถให้ Primus ดูแลไว้ใจเราได้กับ MG Primus เชียงใหม่หางดงนะคะมาถึงงานของ Cocktail และ Q วงฟลัวเพลงนี้บ้างกับ You Are Ever ค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: นี่เธอโชว์รูม MG Primus เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลย
4: เรื่องรถให้ Primus ดูแล
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
8: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
9: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
8: ่
9: ะ
8: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
9: ว้าว
8: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
10: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องFresh it up, Chiang Mai Radio 92.
0: Refresh, refill the music.

วันฉันจะหายดีในวันที่เธอนั้นหายไปจริงๆแล้วอาจจะเป็นเรื่องของความรู้สึกของคนเราที่ยังคงยึดติดกับบางคนนะคะทำให้ลืมอะไรไม่ได้สักทีถ้าเธอหายไปแล้วฉันอาจจะดีขึ้นก็ได้นะงานจากอิงวรันธรเพลงนี้กับสักวันฉันจะหายดีและลุลาไม่อยู่ในชีวิตแต่อยู่ในหัวใจนะคะมาพร้อมกับเพลงพร้อมเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังกับเครื่องหลังของเราบ่าย2 กับ 48 นาทีนาฬิกาทรายโบกี้ไลออนค่ะ

0: ดีชอบเสียงแบบนี
1: ้แค่ปล่อยให้ฉันได้นั่งอยู่เป็นเพื่อนเธอ
0: ให้ฉันนั่งเป็นเพื่อนเธอนะคะอย่างน้อยก็จะมีคนนั่งฟังแล้วก็นั่งเป็นเพื่อนจะได้ไม่เหงากันนะคะก่อนหน้านั้นมีโบกี้ไลออนกับนาฬิกาสายด้วยค่ะจะหมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังแป๊บเดียวจะบ่ายสามละแดดก็ยังคงทำงานทำหน้าที่ได้ดีมากคือร้อนสุดๆไปเลยนะคะส่งท้ายด้วยงานของโมนิก้าเพลงนี้ชื่อเพลงก็คือวอนค่ะเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าบ่ายสามนะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะ EU เตรียมลงทุน200ล้านยูโรกระชับความสัมพันธ์กรีนแลนด์ท่ามกลางแรงกดดันจากสหรัฐสหภาพยุโรปหรือ EU เตรียมลงทุน200ล้านยูโรในกรีนแลนด์พร้อมกระชับความสัมพันธ์ท่ามกลางแรงกดดันจากสหรัฐอูร์ซูล่าฟอนเดอร์ไลเออร์ประธานคณะกรรมการยุโรปเปิดเผยแผนเมื่อวันจันทร์เตรียมลงทุน200ล้านยูโรประมาณ232ล้านดอลลาร์สหรัฐในกรีนแลนด์พร้อมกระชับความสัมพันธ์กับดินแดนอาร์กติกของเดนมาร์กแห่งนี้ซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐยืนกรานว่าควรเป็นดินแดนของสหรัฐฟอนเดอร์ไลเออร์เดินทางถึงกรีนแลนด์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อเยือนเป็นเวลา2วันการเดินทางครั้งนี้ถือเป็นการแสดงจุดยืนสนับสนุนรัฐบาลกรีนแลนด์และเดนมาร์กซึ่งทั้งสองฝ่ายปฏิเสธอย่างหนักแน่นต่อความพยายามของทรัมป์ในการเข้าครอบครองเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้ประธานคณะกรรมการยุโรปซึ่งเป็นฝ่ายบริหารของสหภาพยุโรป27ประเทศกล่าวว่าเงินลงทุนของ EU จะมุ่งเน้นไปยังภาคส่วนสำคัญของกรีนแลนด์ดินแดนกึ่งปกครองตนเองของเดนมาร์กได้แก่แร่ธาตุสำคัญการสื่อสารผ่านดาวเทียมและพลังงานหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ EU ระบุว่าเงินลงทุน200ล้านยูโรครั้งใหม่นี้ไม่เพียงแต่การเพิ่มงบประมาณขึ้นอย่างมากแต่ยังเป็นการขยายขอบเขตของภาคส่วนที่จะได้รับเงินสนับสนุนจาก EU ด้วยนอกจากนี้คณะกรรมการยุโรปยังเสนอให้เพิ่มงบประมาณสนับสนุนกรีนแลนด์มากกว่า2เท่าจาก225ล้านยูโรในกรอบงบประมาณปัจจุบันระยะ7ปีเป็น530ล้านยูโรสำหรับช่วงปี2028ถึง2034จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: ดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
2: หาฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
1: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
3: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
1: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องมีเลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
7: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
10: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
11: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
12: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
13: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
12: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
13: ว้าว
12: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
14: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
15: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
16: You're listening

มื่อถูกรักโดยใครสักคนเมื่อได้ค้นพบได้เจอกันมันก็เป็นเหมือนพรหมลิขิตเลยนะคะแต่กว่าจะได้เจอกันนี่บางคู่บางคนนี่ใช้เวลาค่อนข้างยาวนานแต่ก็ได้เจอกันจนได้เมื่อถูกค้นพบจากฟรีแฮนด์ค่ะเงินจากเมอร์กับเก้าของที่และสลับคีสกับมือหรือเราไม่เคยรักกันเพลงใหม่อัลบั้มใหม่ของสลับคีสเลยนะคะชั่วโมงที่3และข่าวคุณฟังใบ3กับ21นาทีแดดร้อนแรงเป็นไหแดดแรงมากๆจริงๆคุณฟังแต่ก็นั่นแหละเห็นแดดแบบนี้เมื่อวานก็แบบนี้นะแต่ฝนมาตอนกลางคืนมาแบบไร้วี่แววมาแบบไม่ทันตั้งตัวและฝนตกหนักมากจนเขาได้เป็นลักษณะของเรนบอมเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าตกหนักหน่วงจนทำให้หลายพื้นที่ในเชียงใหม่เราน้ำท่วมขังกันไปเยอะๆมากมายจากนักข่าวโซเชียลเน็ต TikTok เอ่ย Facebook เอ่ยไลฟ์กันฉ่ำมากๆเลยทีเดียวช่วงนี้ฝนตกที่ไหนก็จะเห็นง่ายๆก็คือจะมีไลฟ์สดบอกเราทุกที่ทุกสถานการณ์ว่าอากาศในเมืองไทยเป็นยังไงบ้างก็ไม่น่าห่วงกังไม่น่ากังวลเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่ทุกคนก็จะเขาเรียกเป็นการรายงานสถานการณ์ของแต่ละที่กันเยอะแยะมากมายทีเดียวเราก็เสพข่าวแต่ดูให้ดีด้วยนะว่าวันเวลาถูกต้องหรือเปล่านะคะเข้าสู่ชั่วโมงที่3ของดาวเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์มาถึงกันของอาลีเพลงนี้บ้าง143ใบหวยหรือเปล่าไม่รู้

ให้กับแดดตอนนี้และอากาศตอนนี้นะคะ hot too hot hot มากร้อนมาก for if นะคะคุณผู้ฟังก่อนในนั้นมีงานของใครพิกซี่กับหงุดหงิดอากาศร้อนก็ทำให้หงุดหงิดได้ส่วนใหญ่หลายคนจะหงุดหงิดเวลาไหนบ้างเวลาที่ต้องนั่งรอนานๆรอหมอนานๆรอทำโน้นทำนี่นานๆรอจ่ายเงินนานๆหรือว่าจะเป็นเวลาขับรถรอไฟแดงกันนานและเจอรถที่ปาดหน้าเนี่ยหงุดหงิดได้ง่ายๆเลยนะขึ้นได้ง่ายๆเลยไป3กับ31นาทีค่ะกับเวลาช่วงบ่ายของเราเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์และชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับการเดินทางเหมือนเดิมค่ะและรถคันใหม่ที่พร้อมให้คุณได้เลือกเป็นเจ้าของกันจะสิ้นปีแล้วนะใครที่มีแพลนจะเที่ยวในช่วงของปลายฝนต้นหนาวก็ต้องบอกเลยว่าการขับรถไปนี่แหละสบายใจแฮปปี้มีความสุขที่สุดค่ะวันนี้อย่าลืมนะคะแวะไปเจอกันได้กับรถคันใหม่ที่ให้คุณได้เป็นเจ้าของกันจะชอบสไตล์ไหนแบบไหน Toyota เชียงใหม่เรามีครบแล้วก็มีรถพร้อมส่งมอบให้คุณได้เลือกกันด้วยค่ะไม่จะเป็น Hilux Tavo Hilux Champ สำหรับคนที่ต้องการเอารถไปเพื่อใช้งานจริงๆจังๆนะคะบรรทุกของได้เยอะรถขนส่งรถฟู้ดทรัคต่างๆนานาดัดแปลงได้หลายแบบทีเดียวรถฟ้าเราก็มีค่ะแนะนำความสุขในการเดินทางกับความเงียบความแรงและความนุ่มมั่นใจด้วยเส้นทางกับรถไฟฟ้าเต็มรูปแบบ New BC4X นะคะรับสิทธิพิเศษจากเราด้วยหรือจะเป็นรถเก๋งขับสบายทั้ง Yaris Active HEVYaris Cross, Colora Cross, นะคะ Fortuner ทุกสไตล์ในการเดินทางเลือกได้ค่ะ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับบริษัทนิยมนะคะสาขาเสียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูน Call Center เบอร์นี้สอบถามเพิ่มเติมนัดหมายในการเทสต์ไดรฟ์และอื่นๆมากมายได้ที่053-202-009อัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมแอดราเป็นเพื่อนใน LINE ของ Toyota เชียงใหม่และ Facebookแฟนเพจของ Toyota เชียงใหม่ได้เลยค่ะ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอนะคะงั้นจากเจอบอยเพลงนี้ไปน่ารักไกลๆหน่อยค่ะ

Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053 202 009

0: ของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: Refresh, refill the music

ไหร่ก็ไม่เบื่อค่ะคุณนฟังจากมูนเลเวอร์นะคะแม้จะไม่เคยดูซีรีส์แต่ชอบเพลงมาก Say Yes นี่แหละดังสุดๆไปเลยก่อนนั้นมี Aloha ค่ะ Hospital Playlist นะโจจังซอกร้องเพลงพร้อมมากแสดงก็เก่งมากอะไรจะเพอร์เฟคขนาดนั้นพอคุณนะคะอยู่ด้วยกันกับช่วงบ่ายของเราค่ะและครึ่งหลังด้วยแป๊บเดียวจะ 4:00 นแล้วไวมากๆเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังก็มาพร้อมกับเพลงเพราะด้วยจ้ะบางวันก็จะเป็นเพลงแบบสนุกบางวันก็ซีรีส์มาเลยช่วงนี้จะซีรีส์นิดนึงแม้จะไม่ได้ดูซีรีส์ใดๆแต่ว่าชอบเพลงเพราะว่ามันฟังวนไปวนมาแบบไม่เบื่อเลยทีเดียวนะคะแต่เรื่องนี้ดูอยู่ชอบด้วยฝ่าบาทหล่อมากเดี๋ยวยังเพลงนี้กับไอฟ้าอยู่ค่ะ

Traffic Light ค่ะคุณนฟังลีมูจินเพลงนี้นะคะวันนี้เพลงออกแนวแบบสบายๆนะคะชอบเพลงนี้มากโดยยังก่อนนั้นด้วยกับ I Fire You ค่ะจากเพลงประกอบซีรีส์เมนูรักพิชิตใจราชาจะ4โมงเย็นแล้วนะคะก็ไวเหลือเกินค่ะคุณผู้ฟังกับเวลาช่วงบ่ายๆของเรา4โมงเย็นก็ไม่รู้ว่าฝนจะมาไหมเพราะว่าเริ่มครึ้มมานิดนึงแล้วเหมือนกันนะคะช่วงนี้ติดตามข่าวสารก็มีหลายข่าวทีเดียวได้ทำให้เวลาอ่านแล้วรู้สึกเครียดเหมือนกันคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็หาเวลาพาตัวเองไปผ่อนคลายไปคลายเครียดกันบ้างแต่ไปเจออันนี้มาขออนุญาตหยิบมาฝากคุณผู้ฟังนะคะสำหรับการดูแลสุขภาพที่เชื่อว่าทุกคนทำได้แน่นอนกับ10กับ20สิ่งที่ทำแล้วขโมยเวลาชีวิตโดยไม่รู้ตัวเสียเวลาชีวิตสุดๆไปเลยมีอะไรบ้างก็คือการกลัวความล้มเหลวไม่กล้าเริ่มต้นสักทีไม่เริ่มไม่ได้นะจะสิ้นปีอยากจะทำอะไรอยากจะออกกำลังกายอยากจะลดความอ้วนหรือว่าอยากจะดูแลตัวเองอยากจะค้าขายอะไรอยากลองทำอะไรใหม่ๆลองเลยค่ะไม่ต้องกลัวเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ลองเราก็ไม่รู้อย่าไปกลัวความล้มเหลวนะคะกังวลในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นก็คือท็อกซิกไว้ก่อนกลัวไว้ก่อนนะรอให้มีแรงบันดาลใจแล้วค่อยลงมือทำมัววิตกกังวลกับสิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับเราเราไม่สามารถเข้าไปรู้ความคิดของคนอื่นได้เพราะฉะนั้นโดนแคร์ดีกว่านะคะคิดมากเกินไปกับการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นคิดว่าตัวเองด้อยกว่าคนอื่นเสมอก็คือคิดว่าเราไม่มีค่าไม่มีความหมายอันนี้น่ากลัวมากเลยนะเพราะฉะนั้นต้องคิดว่าเราเองเนี่ยก็เก่งพอสมควรแล้วก็สามารถเก่งสู้มาได้จนถึงเดือนที่9ของปีนี้ก็สุดยอดแล้วนะคะพยายามทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบเกินไปถ่ายโซเชียลมีเดียอย่างไร้จุดหมายเดี๋ยวเข้าแอปดำเดี๋ยวเข้าแอปเขาเรียกแอปฟ้าแอปดำแอปม่วงแอปหลากสีเยอะแยะมากมายคือมันมีหลายแพลตฟอร์มไงแล้วก็ถ่ายเรื่อยๆอย่างไร้จุดหมายเลยประมาณนี้ท่องอินเทอร์เน็ตโดยที่ไม่จำเป็นนะคะสนใจการแจ้งเตือนตลอดเวลาไม่ยอมรับความจริงผลัดวันประกันพรุ่งค่ะขาดการจัดการลำดับความสำคัญโดยเฉพาะเรื่องงานทำงานหลายอย่างพร้อมกันแบบไม่มีประสิทธิภาพไม่กำหนดขอบเขตในความสัมพันธ์นินทาหรือว่าพูดคุยไร้สาระมากเกินไปอยู่กับคนที่ดึงพลังงานลบนะคะทนอยู่กับความสัมพันธ์แบบท็อกซิกแล้วก็พยายามทำให้ทุกอย่างให้ทุกคนพอใจเราเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ทำแล้วเสียเวลาชีวิตไปทำอย่างอื่นดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังมีความสุขแล้วก็มีอะไรดีๆกับชีวิตมากกว่าแน่นอนอย่างน้อยก็ทำให้เราได้รู้ว่าอะไรที่มันดีกับเราบ้างอะไรที่

ทำให้เราแฮปปี้แล้วก็มีความสุขบ้างนั่นเองนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับรายการ Mass FM ค่ะกลับมาเจอกันรอบเย็น 17:00 นถึง 18:00 นไปพร้อมกับเพลงนี้คุณผู้ฟังบอกมาเลยนะคะว่าเอาเป็นเพลงสุดท้ายท้ายสุดเลยได้ดังที่ต้องการงั้นจะถวายเพลงนี้กับ I Can't Stop Me ค่ะเจอกัน 17:00 นนะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสีหศักดิ์หารือทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยแก้ปัญหาชาวยิวทำผิดกฎหมายไทยย้ำต้องเคารพวัฒนธรรมประเพณีศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของไทยนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับนางอโลนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยว่าประเด็นที่พูดคุยเป็นเรื่องความห่วงใยความกังวลของคนไทยโดยได้พูดกันคุยกันอย่างตรงไปตรงมาส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนอิสราเอลในประเทศไทยที่หลายคนมาแบบนักท่องเที่ยวมาประกอบธุรกิจในเมืองไทยซึ่งได้แบ่งเป็น2กรณีคือชาวอิสราเอลที่มาอยู่ในประเทศไทยประกอบธุรกิจอยู่อย่างเรื้อยาวกับกลุ่มที่มีการกระทำละเมิดกฎหมายไทยตามที่ปรากฏเป็นข่าวจึงได้ชี้แจงกับทูตอิสราเอลว่ากรณีเหล่านี้เราจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดแต่ไม่ได้เป็นการเลือกปฏิบัติใครก็ตามที่เป็นชาวต่างชาติทำผิดกฎหมายในประเทศไทยจะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดเห็นได้จากกรณีที่มีการเนรเทศชาวอิสราเอลและชาวฝรั่งเศสไปก่อนหน้านี้นายสีหศักดิ์ย้ำว่าวันนี้เป็นการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาขอให้ทูตอิสราเอลอย่างนิ่งนอนใจและอธิบายให้เข้าใจถึงความรู้สึกของคนไทยซึ่งเราให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวในประเทศไทยแต่ไม่ใช่แค่เรื่องรายได้อย่างเดียวต้องเคารพศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของไทยไม่ใช่นักท่องเที่ยวมาประเทศไทยแล้วนำเงินรายได้มาให้ประเทศไทยแล้วจะทำทุกสิ่งทุกอย่างได้และแน่นอนว่าการท่องเที่ยวเป็นช่องทางสำคัญที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนดังนั้นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวความประพฤติของนักท่องเที่ยวย่อมส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างกันจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: เตรียมตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบ

0: นช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อ
5: ่
6: ะ
5: ไปหาหมอเธออ
6: ืมไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAllinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAllinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Allinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Allinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Allinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Allinamin
11: X Plus ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
12: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
11: ่
12: ะ
11: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
12: ว้าว
11: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
0: ให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังลดสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพีย

0: คุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast Checking your receiver Channel A Channel B Stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
2: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
3: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ
4: Your happiness, our happiness. Mass FM. Your happiness, our happiness.
5: ความงดงามล้ำค่าด้านโบราณสถานโบราณวัตถุสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ผู้คนทั่วโลกเดินทางมาสัมผัส
6: งานศิลป์ที่สวยงามภูมิปัญญาพื้นถิ่นที่ทรงคุณค่าง
7: านผ้าทอง
8: งานแกะสลัก
7: งานจักษาน
8: และงานฝีมืออีกมากมาย
5: แสดงถึงอัตลักษณ์ของพื้นถิ่นในรูปแบบของหัตถกรรมหลากหลาย
6: งานออกแบบปลูกสร้างบ้านเรือน
7: ประเพณีปีใหม่เมือง
8: ประเพณีอินทขิง
7: ประเพณียี่เป่ง
8: งานบุญงานรื่นเริงต่าง
5: ๆการแต่งกายชุดพื้นเมืองภาพย้อนยุคของผู้คนสมัยก่อนที่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
6: คำเมืองภาษา
4: Mass FM Mass FM

0: ติ่งใหม
1: ่วางใจให้เป็นก็เห็นสุขเพราะทุกอยู่ไม่เที่ยงสุขอยู่ไม่ไกล
0: ได้สูดหายใจอากาศดี
1: ๆมีครอบครัวพร้อมหน้ามีความรักและเมตตากันห่วงใยใส่ใจและแบ่งปันขอบคุณที่ยังมีกันและกันในวันนี้ Your happiness
0: Our happiness
1: Our happiness Mass FM
0: FM
1: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
2: Forabi
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
5: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
1: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันที่นี่เช่นเคยนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์รายการวิทยุแมส FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศรีสุดาชาวชาติค่ะเมื่อคืนนี้ฟ้าถล่มทลายฝนตกหนักมากในตัวเมืองเชียงใหม่นี่คือสภาพการที่เปลี่ยนไปนะคะกับภาวะฝนตกที่มีความรุนแรงแล้วก็ต่อเนื่องยาวนานอย่างไรก็ตามในช่วงนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงยืนยันนะคะว่าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเหมือนเดิมนะคะ 12-13 มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนซึ่งในช่วงเวลานั้นปริมาณฝนทางภาคเหนือก็จะลดลงอย่างไรก็ตามช่วงวันพรุ่งนี้มะรืนนี้คาดว่าฝนที่เชียงใหม่น่าจะคลุมอยู่ที่ 70% ของพื้นที่นะคะดังนั้นหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเนื่องอาจจะเกิดน้ำขังในระยะสั้นวางแผนการใช้ชีวิตการเดินทางอย่างระมัดระวังในช่วงที่มีฝนตกหนักด้วยส่งความปรารถนาดีและห่วงใยแมส FM ยังมีสาระที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณภัทรมนัสชัยมินค่ะเป็นเพื่อนกันนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้ค่ะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยนะคะ
1: Mass FM

0: สันติพิรมภักดีแห่งค่ายบุญรอดบริเวอรี่ในการทำธุรกิจใดๆก็ตามหากเรามีความชำนาญบนพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจนั้นแล้วเราก็ไม่ควรจะไปประกอบธุรกิจอื่นเราต้องสำรวจตัวเองเสมอว่าเราเก่งด้านไหนถ้าพบแล้วก็ควรทำด้านนั้นมันเป็นหลักความเชื่อง่ายๆในเกมธุรกิจคุณตัดสินใจวันนี้ย่อมเร็วกว่าพรุ่งนี้วันหนึ่ง
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่วมทางร่วมใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: ฟังค่ะวันนี้ที่มีโชคพลาซ่ามีร้านส้มโอคุณภาพด้วยนะคะมีให้เลือกทั้งแบบลูกเต็มๆแล้วก็แบบแกะพร้อมทานสะดวกอร่อยไม่ว่าจะเป็นส้มโอขาวแตงกวาเนื้อสีขาวอมเหลืองรสหวานอมเปรี้ยวกลมกล่อมหรือจะเป็นส้มโอทับทิมสยามเนื้อสีชมพูเข้มคล้ายทับทิมรสหวานฉ่ำไม่มีรสขมติดตามไปที่ร้านส้มโอคุณภาพนะคะอยู่ด้านหน้าธนาคารกสิกรไทยมีโชคพลาซ่าค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม่
5: เกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
6: ฟอระบีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
5: ้ฟอระบีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
6: น้ำผึ้งดอกลำไย
5: ดอกสาบเสือ
7: ดอกลิ้นจี
5: ่ผสมมะนาว
7: ผสมขิง
5: ผสมโพรพอลิส
7: ผสมนมผึ้ง
6: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม้
5: โพรพอลิส
7: ฮันนี่เวนิก้า
5: ฮันนี่กรีนที
6: ขนมฮันนี่สูตร
5: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
6: ในราคาที่ไม่แพง
2: ฟอราบีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้
5: ฟอราบีแทนน้ำใจที่อบอวลด้วยมิตรภาพประทับใจผู้รับ
6: เชิญเลือกของขวัญของฝากที่ฟอราบีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
5: ์และฟอราบีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตร
2: โทร053-420-568-9
5: ให้ไม่มีที่สิ้นสุด
8: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
5: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
8: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
5: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
8: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
5: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงเทพ นครเชียงใหม
9: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
5: นครแห่งความสุข
9: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
5: ่อาหารหรือห้องกินเมืองนับเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของชาวเชียงใหม่ด้วยความมีลักษณะเฉพาะจึงสร้างชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายเช่นจีนลาบแกงอ่อมไส้อั่วแคบหมูจีนปิ้งน้ำพริกหนุ่มยำจีนไก่แกงแคซึ่งคนเมืองจะทานอาหารกันแบบง่ายๆโดยนำส่วนผสมวัตถุดิบจากท้องทุ่งท้องนาเช่นปูปลาหอยกุ้งกบเขียดส่วนผักก็เป็นผักพื้นบ้านเช่นผักเฮือดผักจุ่มปาผักขี้หูดตลอดจนถึงผักริมรั้วเช่นกระถินผักตำลึงผักตังส่วนวิธีการปรุงอาหารของคนเมืองมีหลากหลายเช่นแกงต้มนึ่งยำป่ามปิ้งแอบอบอ่อมอ๊อกอ่องเจียวจืนจี่ซ่าลาบอั่วหลามและคั่ว
9: เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
5: นครแห่งความสุข
9: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
4: คุณผู้ฟังคะ7กันยายนเมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ CM Force ประจำการเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่อย่างใกล้ชิดและออกปฏิบัติการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณตลาดประตูก้อมถนนนันทารามซอย5ก่อถนนสีปิงเมืองแยกตลาดต้นพยอมรวมถึงจุดที่มีน้ำรอการระบายทั่วพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่และเปิดเครื่องสูบน้ำจุดต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายในพื้นที่ทั้งนี้หากประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ต้องการความช่วยเหลือติดต่อได้ที่ศูนย์ CM Force เทศบาลนครเชียงใหม่0839053186หรืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงใหม่053234444หรือติดต่อขอรับความช่วยเหลือทางทราฟฟี่ฟองดูช่วยกันพอของเทศบาลนครเชียงใหม่เทศบาลนครเชียงใหม่พร้อมเฝ้าระวังและดูแลประชาชนตลอด24ชั่วโมงค่ะ
5: Mass

ชียงใหม่คุณผู้ฟังคะการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และปรารถนาที่จะทดลองทำสิ่งใหม่ๆมีความสำคัญสำหรับหน้าที่การงานเป็นอย่างยิ่งนะคะลองจินตนาการถึงที่ทำงานในช่วงปี1900นะคะย้อนเวลากลับไปเป็นช่วงเวลาที่สถานที่ไร้ซึ่งอินเทอร์เน็ตไร้ซึ่งคอมพิวเตอร์ไร้ซึ่งเครื่องคิดเลขไม่มีแม้กระทั่งไฟฟ้าในหลายๆจุดค่ะย้อนกลับไปในปี2001นะคะเครื่องมือใดบ้างที่ทำให้คนยุคนั้นรู้สึกตกตะลึงแต่เรากลับไม่คิดที่จะนำมันมาใช้อุปกรณ์ใดบ้างที่กลายมาเป็นเรื่องปกติในปัจจุบันในขณะที่คนสมัยนั้นยังไม่เคยที่จะจินตนาการถึงเสียด้วยซ้ำไปค่ะคนที่มีความสามารถในการจัดการกับอนาคตและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเมื่อการเวลาเปลี่ยนผันไปนั้นคือคนที่ไม่มีความหวาดกลัวต่อการเปลี่ยนแปลงอีกทั้งคนเหล่านี้ยังรู้จักที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์อีกด้วยนะคะงานของเราไม่มีทางที่จะเป็นเช่นเดิมไปตลอดระยะเวลา 20-30 ปีค่ะแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่มีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นนะคะคุณเพียงแต่จะต้องรับมือกับสิ่งใหม่ๆเพราะคนที่ไม่สามารถที่จะรับมือกับสิ่งเหล่านั้นได้ก็จะไม่มีวันที่จะไปยืนอยู่บนจุดที่สูงสุดค่ะดังนั้นการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และความปรารถนาที่จะทดลองทำสิ่งใหม่ๆจะเป็นประสบการณ์ที่นำเราไปสู่ความสำเร็จนั่นเองค่ะ

0: มมือถือราคาพิเศษที่นิยมพาณิชย์ iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000 หรืออยากได้งบประหยัดต้องมือถือราคาพิเศษดาวเริ่มแค่99บาทสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง
1: โครมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้ยิ่งคุ้มในราคาสุดพิเศษเรื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้อีกต่ออ
0: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านก็ทำได้ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากครบจบทุกความคุ้มต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
2: คุณผู้ฟังคะวันนี้ที่นิยมพาณิชย์ถล่มมือถือราคาพิเศษทั้ง iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000 บาทนะคะหรือใครที่มองหามือถือราคาประหยัดสามารถดาวเริ่มต้นเพียง99บาทใช้สบายใจไม่มีล็อกเครื่องส่วนสายเรียนสายทำงานต้องโครมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทเท่านั้นสามารถผ่อนได้ด้วย 0% นาน24เดือนส่วน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 บาทฟรีประกันอุบัติเหตุด้วยนอกจากนี้ซื้อทีวีวันนี้ที่นิยมพาณิชย์ยิ่งคุ้มค่ะในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนเอามาลดเพิ่มได้อีกต่อลดแล้วลดอีกส่วนใครที่กำลังมองหาตัวช่วยลดค่าไฟติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่บ้านทำได้นะคะผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายด้วยซ้ำเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากค่ะดังนั้นที่นี่นิยมพาณิชย์ครบจบทุกความคุ้มแวะไปที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาพร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
3: เสียสั่งลดถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าซื้อไซส์ใหญ่19กิโลซักผ้านวมได้ชิวๆจะซักกี่รอบก็ผ่อนวันละไม่ถึง16บาทจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาคุ้มทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: ถ้าเสียดายเครื่องเก่าก็เอาไปแลกใหม่ได้ราคาสูงสุดตั้ง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
4: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
5: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
4: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
5: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพู

0: ำของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
0: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
1: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_IG
2: คุณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่อยากจะบอกว่าอนาคตของลูกเริ่มต้นจากโรงเรียนที่มองเห็นศักยภาพของเขาวารีโอเพนเฮาส์2027เปิดโลกการเรียนรู้สู่อนาคตที่เป็นคุณหากคุณกำลังมองหาโรงเรียนที่ไม่ได้สอนเพียงให้ลูกเรียนเก่งแต่พร้อมค้นหาความถนัดพัฒนาศักยภาพและสร้างความมั่นใจให้ลูกเติบโตในแบบของตัวเองเชิญนะคะมาเปิดโลกการเรียนรู้สู่อนาคตที่เป็นคุณวารีโอเพนเฮาส์2027เพราะเราเชื่อว่าเด็กทุกคนมีความสามารถที่แตกต่างกันหน้าที่ของโรงเรียนก็คือช่วยเขาค้นพบขอเชิญคุณพ่อคุณแม่พาลูกมาสัมผัสประสบการณ์จริงมาดูห้องเรียนมาพูดคุยกับครูมาดูหลักสูตรและกิจกรรมและค้นพบว่าวารีเชียงใหม่จะพาลูกของคุณไปได้ไกลแค่ไหนวันเสาร์ที่12กันยายนนี้ค่ะตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง10โมงครึ่งในระดับอนุบาลส่วนระดับประถมและมัธยมตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง11โมง45นาทีที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่พบกันนะคะเยี่ยมชมหลักสูตรและห้องเรียนกิจกรรมเวิร์กช็อปนำเสนอหลักสูตรเข้มข้นสัมผัสบรรยากาศการเรียนรู้จริงสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้อย่าปล่อยให้การเลือกโรงเรียนเป็นเพียงการเลือกสถานที่เรียนนะคะแต่อยากให้เป็นการเลือกพื้นที่ที่ลูกจะเติบโตพบกันในวารีโอเพนเฮาส์2027เพราะอนาคตของลูกไม่จำเป็นต้องเหมือนใครวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow 0531402324การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลค่ะ

0: ระวัง
1: คุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งความชัดเจนในจุดยืนที่เอาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนคนไทยมาเป็นตัวนำนั่นคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีหลังจากที่ได้พบกับนางอโลนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยที่กระทรวงการต่างประเทศโดยนายศรีหศักดิ์ระบุว่าได้พูดคุยอย่างตรงไปตรงมาถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนอิสราเอลที่ส่งผลกระทบต่อคนไทยโดยท่านบอกว่าการกระทำบางอย่างที่กระทบต่อความรู้สึกของคนไทยกระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีและความเป็นอยู่ของคนไทยในพื้นที่โดยเฉพาะในพังงาภูเก็ตที่มีการรวมตัวของชาวอิสราเอลเป็นชุมชนประเด็นเหล่านี้ได้เรียนกับท่านทูตว่าเป็นเรื่องที่เรานิ่งนอนใจไม่ได้นายศรีหศักดิ์ย้ำว่าประเทศไทยยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวแต่ไม่ได้หมายความว่านักท่องเที่ยวจะสามารถทำได้ตามอำเภอใจชาวอิสราเอลควรจะเคารพประเพณีและวิถีชีวิตของคนไทยมากกว่านี้และหากเกิดการกระทำที่ผิดกฎหมายทางการไทยจำเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดแต่จะไม่เป็นการเลือกปฏิบัติฝ่ายทูตอิสราเอลเจอไม้นี้ถึงกับปิดปากเงียบไม่ยอมให้สัมภาษณ์สื่อนะคะโดยรัฐมนตรีต่างประเทศระบุว่าไทยและอิสราเอลมีความร่วมมือกันหลายด้านทั้งความมั่นคงการเกษตรและการส่งแรงงานไทยไปทำงานที่อิสราเอลมากกว่า 60,000 คนจึงควรจะป้องกันไม่มีเรื่องที่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวว่าวันนี้ได้พูดคุยอย่างตรงไปตรงมาและขอให้ทูตอิสราเอลอย่าได้นิ่งนอนใจและได้อธิบายให้เข้าใจถึงความรู้สึกของคนไทยรายความสำคัญเรื่องการท่องเที่ยวแต่ว่าไม่ใช่เรื่องรายได้อย่างเดียวต้องเคารพในศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของประเทศไทยด้วยทั้งนี้ทูตอิสราเอลได้รับปากว่าจะชี้แจงให้ชาวอิสราเอลได้รับทราบโดยทำเอกสารแนะนำเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศไทยแจกจ่ายที่สถานทูตบริษัททัวร์ของอิสราเอลและสายการบินที่นำนักท่องเที่ยวอิสราเอลมาประเทศไทยทั้งนี้นางอโลนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลได้พบกับนายศรีหศักดิ์แล้วก็ได้กลับออกไปโดยไม่สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนจำนวนมากที่มารอรายงาน

0: ณผู้ฟังคะบรรยากาศยามเย็นวันนี้พบกันที่กาดมณีนะคะชวนกันมาทานอาหารรอบๆริมสระน้ำพุขนาดใหญ่เห็นวิวดอยสุเทพอย่างเด่นชัดผ่านสายน้ำพุและแผ่นฟ้าที่กว้างไกลพร้อมกับลมโชยพัดเย็นสบายค่ะกาดมณีกาดนัดยามเย็นตลาดนัดอาหารศูนย์รวมสำรับกับข้าวความอร่อยในทุกรูปแบบในราคาที่ประหยัดเชิญนะคะพร้อมครอบครัวเพื่อนฝูงนัดหมายกันที่ตลาดนัดอาหารกาดมณีมีที่จอดรถสะดวกกว้างขวางบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่061-329-5632
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: มากอายุมากความเข้าใจ
3: ถาวรท่อไอเสีย
4: มากความรู้ใจมากประสบการณ์
2: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียบริการแก้ปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
3: จากเจ้าของร้านพร้อมอาณาจักรหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรุ่นทุกรูปแบบแม้แต่รถที่ตกรุ่นไปแล้วถึง50ปีในราคายุติธรรมสามารถเลือกได้ตามงบที่มีด้วยบริการหลังการขายที่ดูแลอย่างรับผิดชอบมั่นใจและสบายใจเมื่อมีปัญหาหม้อพักท่อไอเสียแวะมาที่
4: ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานา
2: 053-217-763 053-225-943 ถาวรท่อไอเสียจากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
4: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อย
3: มนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม
2: ้พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
3: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสด
4: คุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน
3: 053-214-410
5: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
3: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
5: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี้ย
3: มนนมสด
6: Mass FM Your Happiness

0: ณผู้ฟังคะยังมีอีกหลายๆผลิตภัณฑ์ที่ฟอราบีอยากจะแนะนำว่าสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีนะคะเพียงแค่คุณได้สัมผัสสบู่น้ำผึ้งนมผึ้งและโพรโพลิสสบู่ก้อนที่อ่อนโยนต่อทุกสภาพผิวซึ่งมีส่วนผสมของน้ำผึ้งแท้นมผึ้งและสารสกัดโพรโพลิสดังนั้นจึงช่วยทำให้ผิวสวยใสสุขภาพดีอย่างเป็นธรรมชาติค่ะนอกจากนี้ขอแนะนำขบวนความอร่อยแบบใหม่ Hot Honey น้ำผึ้งผสมสมุนไพรไทยหอมหวานเข้มข้นทุกหยดเข้าถึงรสชาติเมื่อคุณได้เลือกถึง3รสชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งผสมพริกอร่อยหวานเผ็ดจัดจ้านหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมกระเทียมดำนี่ก็ให้ความหวานที่กลมกล่อมดีต่อสุขภาพนะคะนอกจากนี้ยังมีน้ำผึ้งผสมกระเพราหวานฟินหอมกลิ่นใบกระเพราค่ะสามารถเรียกหารับประทานเป็นซอสคู่กับไก่ทอดเฟรนช์ฟรายหรือจะเป็นพิซซ่าก็ได้ส่วนสายเฮลตี้ฮันนี่เวเนก้ายังเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหมักจากน้ำผึ้งดอกลำไยแท้ทั้งแบบธรรมชาติและบ่มในถังไม้โอ๊กนาน6เดือนดังนั้นรสชาติที่เปรี้ยวอมหวานจึงไม่บาดคอดื่มง่ายกว่าไซเดอร์ทั่วไปมั่นใจในรสชาติที่กลมกล่อมจากสูตรเฉพาะของฟอราบีรสเปรี้ยวอมหวานชงดื่มกับโซดาดื่มระหว่างวันได้แบบสบายใจไม่ทำให้น้ำหนักพุ่งเลือกเลยนะคะผลิตภัณฑ์จากฟอราบีสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีติดตามอีกหลายๆเรื่องราวจากฟอราบีได้นะคะที่ Facebook ฟอราบีแล้วพบกันค่ะที่ฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือโปรแกรมศิลปศาสตร์เปิดโอกาสสู่อนาคตด้วย 1. Intensive English Program เสริมทักษะภาษาอังกฤษครบ4ด้านกับครูเจ้าของภาษาเพื่อการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย 2. International Digital Innovation Program เรียนรู้นวัตกรรมดิจิทัล Startup and Digital Literacy ร่วมพัฒนาหลักสูตรกับ ICDI

0: ICMU วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. Thai English and Chinese Language Program พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและธุรกิจในระดับสากล 4. Art and Digital Media Program ผสานศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อค้นหาความถนัดและต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education, beyond tomorrow. โทร053-140-232-4
1: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
2: ่วนัสนัน
3: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพติ๊กไปกินที่บ้านตอยก็ได้นะเจ้า
1: ร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันบายโอเทค
2: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
3: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
2: ห้องเชียงใหม
3: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนัน
1: เชิญชวนกันมาที่วนัสนัน
3: ร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829
1: สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
3: ร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
4: คุณนะคะกับการติดตามรายการวิทยุ Mass FM ก่อนจากฝากเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจรอคุณจากใจศรีสุดาชวชาติวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสุภจีเปิดเผยการเจรจาภาษีสหรัฐสรุปสาระสำคัญได้ครบถ้วนทุกประเด็นขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดด้านถ้อยคำภาษาและเอกสารคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน1สัปดาห์นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงผลการเดินทางไปเจรจาประเด็นภาษีกับสหรัฐอเมริกาว่าการเจรจาเป็นไปด้วยดีและสามารถสรุปสาระสำคัญได้ครบถ้วนทุกประเด็นขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดด้านถ้อยคำภาษาและเอกสารโดยทีมเจรจาของทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการตรวจสอบและปรับถ้อยคำขั้นสุดท้ายคาดว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในเร็ววันนี้พร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมประเทศไทยรวมถึงภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทำให้เจรจาหาข้อสรุปได้เป็นอย่างดีการเจรจาครั้งนี้ดำเนินตามแนวทางที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายจึงเชื่อว่าไม่ติดขัดในประเด็นสำคัญและสามารถหาข้อสรุปได้ครบถ้วนทุกประเด็นสำหรับกรอบระยะเวลาการเจรจาย้ำว่าขณะนี้เหลือเพียงการจัดทำรายละเอียดด้านถ้อยคำและภาษาคาดว่าภายใน1สัปดาห์จะเสร็จสมบูรณ์ก่อนนำเสนอคณะทำงาน USCR ของสหรัฐเพื่อสรุปและเสนอประธานาธิบดีสหรัฐพิจารณาอีกครั้งนางสุภจีกล่าวเพิ่มเติมว่าขณะนี้ไม่มีความกังวลต่อผลการเจรจาเชื่อว่าจะสามารถสรุปผลได้ตามกรอบที่กำหนดขณะที่การส่งออกของไทยยังสามารถดำเนินการได้ตามปกติโดยตัวเลขอัตราภาษีเป้าหมายจะอยู่ภายใต้กรอบที่ทั้งสองฝ่ายเคยตกลงกันไว้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
5: ้สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: คุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันปะตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานนา
4: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
3: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccineจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
8: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
7: ่
8: ะ
7: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
9: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
10: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
9: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
10: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
12: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
13: You're listening

นี่ก็ไม่ได้ผ่านแค่ครึ่งหนึ่งของชีวิตเท่านั้นค่ะคุณน้องฟังผ่านครึ่งแรกของปีและมาถึงโค้งแบบ3เดือนกว่าจะสิ้นปีแล้วล่ะมันผ่านไปไวจริงๆนะคะวันเวลาเนี่ยไม่รอใครไม่รออะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะไปของเขาเรื่อยๆแหละอยู่ที่ว่าเราจะรู้ตัวเมื่อไหร่ว่ามันจะสิ้นปีแล้วนะต้องรีบทำอะไรที่เราอยากจะทำเพราะถ้าไม่ทำก็ไม่สำเร็จสักทีนะคะงานเก่าของแอมสวรรค์เพลงนี้กับครึ่งหนึ่งของชีวิตค่ะนัทมีเรียฟ้ากับตะวันและโบสุนิตาลิตกุลเจ้าหญิงในนิยายนะคะกลับมาเจอกันรอบเย็น17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาและวันอังคารที่8 กันยายน 2569ฟังเพลงเก่าๆเป็นเพื่อนกันระหว่างการเดินทางกลับบ้านกันด้วยฟ้าใสฟ้าเปิดไม่มีฝนแต่คืนนี้มาลุ้นกันว่าเราจะเจอฝนกันหรือเปล่านะคะงานเก่าของเจวัฒนาค่ะเพลงนี้กับพอใจ

ายังมองเราเราก็มองฟ้าไปฟ้าสวยนะช่วงนี้ไปถึงว่าตอนที่ยังไม่มีฝนนะคะแต่ถ้าเกิดฝนตกมาก็อีกเรื่องหนึ่งมืดมาเลยทีเดียวแต่ตอนนี้ฟ้าใสนะคะบูรการเพลงนี้กับฟ้ายังมองเราค่ะและงานเก่าของเจวัฒนาจากเพลงประกอบสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักเพราะใจนะคะ17:27ค่ะคุณผู้ฟังกับเวลาช่วงเย็นของเรามาพร้อมกับมิสูแสงชัยเชียงใหม่กันด้วยใครที่กำลังมองหารถที่ดีใช้เอาไว้ใช้งานเอาไว้เดินทางสบายใจเลยค่ะเลือกได้กับทุกรูปแบบของการเดินทางกับมิสูแสงชัยเชียงใหม่นะคะรถครอบครัวคันนี้พร้อมพาทั้งครอบครัวไปเที่ยวเอนจอยกันค่ะหัวใจนักผจญภัยต้องยกให้ All New Mitsubishi Xpander Cross HEV เพราะคันนี้มาพร้อมกับการเดินทางอย่างสบายใจเพราะการผจญภัยที่ดีสุดคือการได้ไปพร้อมกันทั้งครอบครัวนั่นเองนะคะจัดให้ค่ะดอกเบี้ยพิเศษ0% หรือผ่อนเริ่มต้น 6,672 บาทหรือรับแพ็กเกจบำรุงรักษา5ปีฟรีประกันภัยชั้น1นาน1ปีค่ะขยายระยะเวลารับประกันนานสูงสุด7ปีลูกค้าเก่ารับส่วนลดเพิ่มเติมไปอีก 10,000 บาทด้วยนะคะสนใจคันไหนแบบไหนรับพร้อมให้การเดินทางคุณแฮปปี้มากขึ้นกว่าเดิมแวะไปเทสต์ได้และเลือกได้กับความสุขดีๆของศูนย์บริการมิสูแสงชัยเชียงใหม่พร้อมให้การดูแลคุณทั้ง3สาขาเลยค่ะสาขาแม่เฮียติดกับแม่โครหางดงนะคะ0931400165สาขาแม่โจ้แยกรวมโชว์ค่ะ0864298251และที่สาขาลำพูนสันปาฝ้าย0943139949ยินดีให้บริการทุกสาขาที่อยู่ใกล้คุณเองค่ะและเร็วๆนี้เจอกันแน่นอนนะคุณผู้ฟังกับความสวยใหม่ที่หลายๆคนรอกันอยู่กับ All New Mitsubishi Pajero สีสวยทั้ง2สีกันเลยทีเดียวรอติดตามกันได้ที่แฟนเพจของมิสูแสงชัยเชียงใหม่นะคะเชียงใหม่รีโด92เมกะค่ะคุณผู้ฟังงั้นค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าเป็นปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
5: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
5: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
6: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
7: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
6: ่
7: ะ
6: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
7: ว้าว
6: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

0: คนรักจริงก็เลยต้องเจ็บใจนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังอาจจะอยู่ใกล้กันแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะงานเก่าของอินคาเพลงนี้กับหมาเกมนี้ค่ะและงานของไทม์กับแค่คืนหนึ่งนะคะเพลงเก่าๆด้วยกันในชั่วโมงยามเย็นของเรากับวันอังคารแบบนี้เชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะและแป๊บเดียวก็จะกลางสัปดาห์กันอีกแล้วจะกลางวีคกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็อาจจะทำให้หลายๆคนรู้สึกเหนื่อยกับการทำงานค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเหนื่อยสิ่งที่สามารถฮีลใจและเยียวยาได้ก็คืออาหารอร่อยอร่อยแวะได้เลยค่ะร้านเปิดแล้วเรียบร้อยท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะพร้อมเสิร์ฟความอร่อยของอาหารทะเลให้คุณได้ฟินกันให้คุณได้เลือกกันจะได้เติมเต็มความสุขในการที่จะได้กินของอร่อยอร่อยต้องบอกว่าความอร่อยของที่นี่เนี่ยมาพร้อมกับความสดของวัตถุดิบอันนี้สำคัญมากๆเลยทีเดียวนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าเราปรุงสดสดแบบร้อนๆให้คุณได้ทานกันอย่างฟินแน่นอนกว่า10ปีที่ร้านยังคงมาตรฐานทั้งความสดสะอาดและคุณภาพของวัตถุดิบจากทะเลอย่างสม่ำเสมอค่ะทุกจานสะท้อนถึงความพิถีพิถันในแบบของอาหารไทยพรีเมียมที่เข้มข้นแล้วก็ละเมียดละไมรวมไปถึงอาหารทะเลที่ขึ้นชื่อด้วยแนะนำไปแล้วสั่งเมนูนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนกับปลาเต่าเต้ยหม้อไฟค่ะเนื้อปลาสดเด้งน้ำซุปหอมกลมกล่อมลึกซึ้งนะคะเนื้อปลาแบบนุ่มละลายในปากได้เลยหรือว่าชอบเป็นกุ้งเนี่ยเปลี่ยนจากปลาเต่าเต้ยเป็นกุ้งเหยียบน้ำน้ำซุปเดียวกันเลยค่ะปูทะเลผัดผงกะหรี่นะคะหรือว่าจะเป็นแกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองปูแม่น้ำเผาไซส์ใหญ่ค่ะมันกุ้งเยิ้มสีส้มทองเนื้อหวานฉ่ำเต็มคำกุ้งลายเสือเผาก็อร่อยเนื้อแน่นมากแล้วก็มีปลาหมึกแดดเดียวปลาหมึกย่างปลาหมึกทอดได้หมดเลยเกี๊ยวปลาท่าฉลอมยำสาวท่าจีนซิกเนเจอร์อีกเมนูหนึ่งของร้านเรานะคะแล้วก็มีไก่ย่างชมจานด้วยค่ะต้มยำกุ้งแซ่บมากกุ้งใช้น้ำปลากุ้งอบวุ้นเส้นนะคะหอยเชลล์ทรงเครื่องหอยหวานเผาหอยนางรมสดและอื่นๆมากมายทีเดียวต้องบอกว่าสิ่งที่ทำให้หลายคนประทับใจไม่แพ้กับรสชาติของอาหารก็คือบรรยากาศที่อบอุ่นโรแมนติกบรรยากาศดีเลือกนั่งได้หลายโซนแล้วแต่ว่าชอบโซนไหนกลัวร้อนก็แวบเข้าโซนห้องแอร์ได้ค่ะโซนระเบียงบ้านบรรยากาศก็คืออยู่ในร่มแล้วก็ชิลๆเหมือนนั่งทานข้าวหน้าบ้านเลยนะคะแล้วก็มุมของโซนสวนของเราร่มรื่นมากฝนไม่ตกแนะนำโซนนี้เลยค่ะแล้วก็มาพร้อมกับเพลงเพราะๆกันด้วยติดตามแวะไปชิลกันได้ทุกวันสนใจอยากจะจัดงานเลี้ยงจะเลี้ยงขนาดไหนเราก็พร้อมสปอร์ตและดูแลคุณเสมอค่ะเลี้ยงขนาดเล็กมุมส่วนตัวอบอุ่นเหมาะสำหรับครอบครัวและเพื่อนสนิทอย่างเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้นะคะงานวันเกิดวันสำคัญที่อยากจะเป่าเค้กกันอร่อยอร่อยและทานของอร่อยได้เลยหรือจะเป็นงานเลี้ยงรุ่นเลี้ยงทีมงานต่างๆนานาแล้วก็งานเลี้ยงขนาดใหญ่ก็จัดให้ได้ค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและจองโต๊ะได้กับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะ0635251719 0635251719 17:00 น.ถึง 23:00 น.พิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดค่ะซอยโพธาราม2ซอย LCC ขับผ่านโรงเรียน LCC นิดเดียวเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในได้เลยค่ะที่จอดรถเยอะกว้างขวางสะดวกสบายพร้อมเติมเต็มความสุขแล้วก็บรรยากาศดีๆทุกเย็นแวะกันได้ทุกวันที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะงานเก่าของพี่เพลงนี้บ้าง
1: วันเวลาของเรานั้นเนิ่นนานจนเรา
0: สองเราเท่ากันค่ะ
1: และมันก็นานพอที่เราจะรู้ได้ว่าเรามีความรู้สึกที่ดีต่อกันแค่ไหนแต่มีสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นความรู้สึกที่แท้จริงของผมและผมก็อยากให้คุณรับรู้หลายๆคนคิดว่าผู้ชายควรจะเป็นช้างเท้าหน้าส่วนผู้หญิงก็ควรจะเป็นช้างเท้าหลังแต่สำหรับผมแล้ว

เก่าๆของออตบานพี่ป้อมออตบานเพลงนี้เพราะมากก่อนหน้านั้นมีพี่เต๋อเรวัตด้วยกับสองเราเท่ากันเพลงเก่านี่ฟังยังไงก็ไม่เคยเบื่อจริงคุณผู้ฟังคือมันเพราะแล้วก็มันมีความหมายดีๆของความรักอยู่ในเพลงนั้นคือไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายไม่ต้องแบบฟังแล้วไม่ต้องแปลความหมายเยอะก็คือเข้าใจทางเรื่องของความรักแล้วก็ความรู้สึกได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะก็เป็นเพลงเก่าที่หยิบมาฝากกันระหว่างที่หลายๆคนคงจะเดินทางกลับบ้านแล้วก็รถราจะติดเล็กน้อยด้วยอดทนนิดนึงกันละกันถึงบ้านคือเวลาของการพักผ่อนอย่างเต็มที่จริงๆนะคะพูดถึงสิ่งที่เราควรจะทำทุกวันค่ะคุณผู้ฟังก็บอกว่าจะทำให้เราพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นนิสัยเล็กๆที่ทำซ้ำทุกวันดีแน่นอนอย่างเช่นการหาเวลากำลังกายทุกวันค่ะจะเป็นเช้าเป็นเย็นก็ได้เพิ่มพลังให้ร่างกายและสุขภาพดีขึ้นด้วยการขยับร่างกายทุกวันกด2นาทีค่ะถ้าใช้เวลา2นาทีหรือน้อยกว่าให้ลงมือทำทันทีอย่าผลัดไปก่อนอย่าผลัดวันประกันพรุ่งให้ลงมือทำเลยฝึกขอบคุณนะคะทุกวันคิดถึง3สิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกขอบคุณทำให้โฟกัสสิ่งดีในชีวิตมากยิ่งขึ้นหายใจ4 7 8นะคะหายใจเข้า4วินาทีกลั้นหายใจ7วินาทีแล้วก็หายใจออก8วินาทีเพื่อช่วยทำให้ใจสงบนะคะพักสั้นๆระหว่างวันประมาณ5นาทีระหว่างงานเพื่อชาร์จพลังแล้วก็กลับมาโฟกัสได้ยิ่งขึ้นหยุดก่อนการตอบสนองใช้เวลา6วินาทีคิดทบทวนก่อนตอบสนองจะทำให้เราตัดสินใจที่ดีขึ้นค่ะดื่มน้ำไม่เพียงพอน้ำเปล่าเท่านั้นนะคะดื่มน้ำเปล่าวันละ7แก้วหรือว่ามากกว่านั้นก็ได้เพื่อร่างกายสดชื่นแล้วก็สมองทำงานได้ดีนอนพักผ่อนให้เพียงพอค่ะวันละ8ชั่วโมงทำได้ไหมไม่ได้ก็6ชั่วโมงก็ได้ค่ะเพื่อร่างกายได้พักแบบเต็มที่แล้วก็มีประสิทธิภาพจะได้มีแรงในการสู้กับหลายๆอย่างฝึกทำสมาธินะคะเดินให้ได้19,000ค่ะขยับร่างกายให้มากขึ้นพัฒนาทักษะใหม่ๆเรียนรู้อะไรใหม่ๆอย่างเช่นเรื่องของภาษาเรื่องของสมัยนี้ก็มี AI ใช่ไหมก็ฝึกในการเรียนรู้กันไปก็อาจจะทำให้เราได้อะไรใหม่ๆกันได้นั่นเองค่ะและถ้าเกิดเป็นไปได้อ่านหนังสือเวลา12หน้าจะเป็นหนังสืออะไรก็ได้พี่ตื่นนี่อ่านได้เป็นเล่มเลยนะต้องเป็นหนังสือการ์ตูนเท่านั้นขายรอบมหาสนุกเมื่อก่อนซื้อทุกวีคเลยทีเดียวค่ะนั่นก็เป็นการฝึกการอ่านได้แล้วก็คลายเครียดได้จะเป็นอ่านอะไรก็แล้วแต่บทความเล็กๆน้อยๆหรือว่าจะเป็นอ่านนิทานให้ลูกๆฟังอันนั้นก็ได้เหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังอย่างน้อยก็ทำให้เราได้แฮปปี้แล้วก็มีความสุขมากยิ่งขึ้นนั่นเองลองทำดูกับนิสัยเล็กๆน้อยๆทำแล้วดีแน่นอนนะคะเวลาหมดแล้วค่ะได้เวลากลับบ้านแล้วด้วยชั่วโมงได้อยู่กันต่อกับเพลงสากลเรดิโอทวายไลน์และคุณสมเกียรติวันนี้กลับมาแล้วนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้วันพุธค่ะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
6: ไปหาหมอไหมคะ
7: ไม่อ
6: ่
7: ะ
6: ไปหาหมอเธออื
7: มไม่อ่ะ
6: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
8: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chingmayradio.com
9: You're listening

ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำ

0: หลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิมซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอทวายไลน์ 92.0 นะครับผมสมเกียรติชลนิสัยครับเป็นเพื่อนคุณฟังเย็นวันนี้ขับรถกลับบ้านกันเหมือนเดิมนะครับก็ฟังเพลงเป็นเพื่อนกันสลับเย็นวันคานวันนี้ฝนฟ้าตกอย่างเมื่อวานน้ำขังหลายแห่งเลยทีเดียวนะครับมีรายงานเรื่องการจราจรน้ำขังนะฮะแล้วก็ท่วมด้วยนะฮะก็ต้องดูว่าการระบายนั้นเร็วแค่ไหนมีผลต่อการใช้ถนนด้วยหรือเปล่ามากน้อยแค่ไหนนะฮะช่วงนี้ต้องทำใจฝนเยอะแน่นอนนะคุณผู้ฟังเผื่อไว้ก็แล้วกันนะครับขอบคุณชาบูกุชาบูที่ก็ต้องทานทั้ง6สาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่กับชาบูกุทั้ง6สาขานะครับ Warm Up Cafe The Best in Town นะฮะก็เห็นคอนเสิร์ตใหม่แล้วนะฮะคุณฟังก็คงจะเตรียมเนื้อเตรียมตัวแล้วฮะมันจะเป็นนพพรชมนี้นะฮะสนุกสนานกันเลยทีเดียวเดี๋ยวจะหารายละเอียดมาเพิ่มเติมนะคุณฟังก็เปิดจองบัตรวันไหนจองโต๊ะวันไหนแล้วผมจะมารายงานให้ทราบนะฮะและนี่ก็คือ Warm Up Cafe The Best in Town 0534-00677 นะครับห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับยังเยื้องกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองนะครับคุณผู้ฟังและคอกาแฟกับนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจอยู่เพื่อคุณฟังถึง19 นาฬิกา Radio Twilight ครับ
1: Radio Twilight

0: White Light
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา
0: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

0: เดิมนะครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารขึ้นสัปดาห์ที่2แล้วสินะคุณผู้ฟังนะฮะตอนรับฝนกันชุ่มฉ่ำเลยทีเดียวเมื่อวานก็มีรายงานเรื่องของฝนตกน้ำขังผิวการจราจรย่านประจำของเราให้กัดก้อมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแถวๆนั้นก็เข้าใจว่าน้ำคงจะขังนะฮะฝนตกเยอะมากยังไงก็ระบายกันไม่ทันอยู่แล้วงั้นก็คงจะต้องเผื่อด้วยนะใครที่เจอปัญหานี้บางทีมันลึกมากรถบางทีอาจจะระแวงผ่านไม่สะดวกก็อาจจะต้องเผื่อเส้นทางอื่นด้วยนะครับคุณผู้ฟังนอกจากเรื่องน้ำแล้วนะฮะฝนฟ้าตกวันนี้ก็เรื่องของกีฬาก็ยังคงติดตามนะฮะอย่างล่าสุดนี่แหมเสียดายว่าอยู่ช่วงนี้ผมเลยรายงานให้ทราบไม่ทันว่าวอลเลย์บอลหญิงนะฮะเยาวชนที่ไปแข่งที่ฟิลิปปินส์นะได้ชิงแชมป์ด้วยขนาดสโมสรเล็กๆนะฮะแล้วเขาเชิญเราไปเราก็ได้ชิงชนะเลิศเลยทีเดียวนะครับส่วนเมื่อวานนะฮะวอลเลย์บอลชายก็ชนะเกาหลีไปแบบโอ้โหตื่นเต้นมากๆเลยทีเดียวนะครับ 3-2 นะ 3-2 เซตนะครับสนุกสนานเลยทีเดียวก็ลุ้นกันไปต่อไปว่าเป็นการชิงแชมป์เอเชียนะฮะแบบเดียวกับผู้หญิงนะแต่ฝั่งเที่ยวนี้เป็นผู้ชายนะแล้วก็แข่งที่ญี่ปุ่นด้วยคงจะต่อด้วยเอเชียนเกมกันเลยทีเดียวนะฮะยังมีกีฬาให้ดูสนุกสนานครับติดตามกันได้นะฮะแล้วก็วันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับขับรถกลับบ้านฟังเพลงกับ Radio Twilight 92.0 ครับ
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 053-400-677 นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมยื่งเยื้องกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกยา69ทุกเมนูหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
1: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20 ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลาก

0: อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: Radio Twilight สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

เวลาหมดแล้วครับคุณฟังลาแค่นี้เลยนะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ Radio Twilight

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจไทยเรือพาณิชย์สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุสลดลงหลังอิหร่านประกาศจะจัดตั้งเขตห้ามเดินเรือแห่งใหม่และขู่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในอ่าวเปอร์เซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระที่2รองประธานคณะกรรมการวิสามัญย้ำการปรับลดงบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่กระทบภารกิจแก้ปัญหาน้ำท่วม
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยที่ประชุมพิจารณาในมาตรา14งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วงเงินกว่า 53,050 ล้านบาทและมาตรา15งบประมาณกระทรวงคมนาคมวงเงิน 166,014 ล้านบาททั้งนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้อภิปรายถึงความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจและปัญหาของประชาชนสำหรับงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สมาชิกได้ตั้งข้อสังเกตว่าการจัดสรรงบประมาณยังไม่ตอบโจทย์ปัญหาของเกษตรกรอย่างเพียงพอพร้อมเสนอปรับลดงบประมาณขณะที่นางมณพรเจริญศรีรองประธานคณะกรรมการวิสามัญชี้แจงว่าการปรับลดงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กว่า682ล้านบาทหรือร้อยละ 1.27 ไม่กระทบภารกิจหลักในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรส่งเสริมงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมปรับเป้าหมายการใช้งบประมาณให้เหมาะสมและแม่นยำยิ่งขึ้น
3: ในวงเงินที่เราตัดไปนะคะมีวงเงินทั้งสิ้นนะคะ682,251,100 บาทคิดเป็นร้อยละ 1.27% นะคะโดยมีการปรับลดเป้าหมายแล้วก็เพิ่มความแม่นยำการใช้งบประมาณให้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานดังกล่าวทั้งหมดของกระทรวงเกษตรนะคะแต่สิ่งที่เราควรให้ความสำคัญนั่นก็คือการจับลำดับพื้นที่ในประเด็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมซ้ำซากแล้วก็น้ำแล้งซ้ำซากนะคะที่สำคัญค่ะงบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยจะต้องเชื่อมโยงกันตั้งแต่การผลิตนะคะการลดต้นทุนไปจนถึงการตลาดเพื่อให้เกษตรกรได้ประโยชน์ครบทั้งระบบค่ะ
2: ส่วนงบประมาณกระทรวงคมนาคมสมาชิกได้ตั้งข้อสังเกตว่าการจัดสรรงบประมาณยังให้น้ำหนักกับการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนมากเกินไปขณะที่การพัฒนาระบบรางระบบขนส่งสาธารณะและยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองยังไม่มีความชัดเจนโดยนางสาวนันทนาสงประชากรรมาธิการชี้แจงว่าการจัดสรรและปรับลดงบประมาณกระทรวงคมนาคมพิจารณาจากความจำเป็นโดยโครงการที่ยังไม่เร่งด่วนเช่นอาคารที่ทำการกระทรวงคมนาคมถูกชะลอเพื่อลดภาระงบประมาณขณะที่รายการผูกพันใหม่ยังอยู่ภายในกรอบที่กฎหมายและหลักเกณฑ์กำหนดและการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐบาลเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569เพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและสอดคล้องกับสิทธิ์ที่พึงได้รับโดยจะใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นซึ่งแบ่งให้กระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทกระทรวงกลาโหมกว่า166ล้านบาทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกว่า9ล้านบาททั้ง3หน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด กระทรวงมหาดไทยชี้แจงการเนรเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกนอกราชอาณาจักรเพราะมีพฤติกรรมที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยสร้างความแตกแยกเรื่องเชื้อชาติและศาสนาที่อาจส่งผลกระทบความสัมพันธ์ของไทยกับต่างประเทศ
2: กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งในประเทศเควินดิมิโนออกไปนอกราชอาณาจักรโดยระบุว่าบุคคลดังกล่าวมีพฤติกรรมหรือพฤติการที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีความผาสุกของประชาชนหรืออีกทั้งยังสร้างความแตกแยกในเรื่องเชื้อชาติศาสนาอาจทำให้เสื่อมเสียความสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศอาทิเข้าไปคุกคามด่าทอเจ้าของและครูโรงเรียนสอนภาษาในพื้นที่ใช้กำลังทำร้ายร่างกายและเอาแผ่นป้ายโยนใส่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแสดงความคิดเห็นชุมนุมในเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองศาสนาสอให้เห็นถึงการนำเอาพื้นที่ในประเทศไทยไปเกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาและการเมืองดังนั้นเพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและเพื่อสร้างความสงบสุขและความปลอดภัยในสังคมจึงมีเหตุจำเป็นที่ต้องมีการสั่งในประเทศนายเควินดิมิโนออกไปนอกราชอาณาจักรพร้อมยืนยันว่าการออกคำสั่งในประเทศมีมาตรฐานเดียวโดยพิจารณาจากพฤติการความผิดเป็นหลักมิได้เจาะจงหรือเลือกปฏิบัติจากสัญชาติซึ่งรัฐบาลไทยจะบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวกับชาวต่างชาติทุกสัญชาติอย่างเท่าเทียมด้วยความเป็นธรรมชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนการตรวจสอบสุสานชาวอิสราเอลในจังหวัดฉะเชิงเซารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถใช้เป็นสุสานได้ผิดข้อบังคับตามกฎหมายนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบสุสานชาวอิสราเอลในจังหวัดฉะเชิงเซาว่าผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาได้ออกหนังสือให้ย้ายร่างผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่แล้วจากการตรวจสอบพบทั้งหมด4ร่างโดยเบื้องต้นจะต้องย้ายออกจากพื้นที่3ร่างส่วนอีก1ร่างอยู่ระหว่างตรวจสอบเพิ่มเติมว่าถูกนำเข้ามาฝังในช่วงที่ใบอนุญาตยังมีผลหรือไม่ซึ่งเป็นช่วงปี2564ถึง2566หากพิสูจน์ได้ว่าร่างที่เหลือถูกนำเข้ามาฝังภายหลังช่วงเวลาที่มีใบอนุญาตก็จะต้องย้ายออกจากพื้นที่เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามพื้นที่ดังกล่าวจะไม่สามารถใช้เป็นสุสานต่อไปได้เนื่องจากลักษณะของพื้นที่ทั้งระยะห่างจากถนนและแหล่งน้ำผิดข้อบังคับชัดเจนขณะเดียวกันได้สั่งการให้ตรวจสอบสุสานและสถานที่ชาปนกิจศพทั่วประเทศที่มีกว่า 1,200 แห่งเพื่อตรวจสอบรายละเอียดของใบอนุญาตและจัดระเบียบให้ถูกต้องคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายและเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจไทยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพพ.ศ.โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขข้อจำกัดทางกฎหมายและสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยกำหนดลักษณะบริษัทสตาร์ทอัพที่สามารถเข้าสู่ระบบได้แก่เป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งมาไม่เกิน10ปีมีรายได้เฉลี่ยย้อนหลัง3ปีไม่เกิน300ล้านบาทไม่เคยจ่ายเงินปันผลและไม่มีบริษัทอื่นเข้ามาควบคุมกิจการสามารถยื่นแบบรับรองตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA อีกทั้งปลดล็อกข้อจำกัดด้านการระดมทุนและการบริหารโครงสร้างหุ้นโดยให้สิทธิ์และประโยชน์แก่บริษัทสตาร์ทอัพเป็นเวลา5ปีสำหรับร่างกฎหมายนี้เป็นมาตรการทางเลือกผู้ประกอบการเลือกใช้สิทธิ์และประโยชน์ตามกฎหมายได้ตามความเหมาะสม
4: พรบ.สตาร์ทอัพฉบับใหม่นี้ครับจะมีการกำหนดให้NIA คือสำนักงานนวัตกรรมเนี่ยสามารถให้ทุนสตาร์ทอัพของคนไทยได้ NIA จะเป็นเหมือนสปอนเซอร์ที่จะทำให้สตาร์ทอัพที่เริ่มจากเล็กๆขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นได้และจะมีประเด็นเรื่องหลักเกณฑ์การถือหุ้นหลักเกณฑ์การระดมทุนหลักเกณฑ์การออกสินเชื่อการรับสินเชื่อต่างๆของสตาร์ทอัพต ตรงนี้นี่เองเนี่ยอยู่ในพรบที่จะอำนวยความสะดวกให้กับสตาร์ทอัพฝันของทุกคนจะไม่เสร็จสิ้นเพราะว่าปัญหาติดขัดอยู่ที่หน่วยงานภาครัฐแต่ฝันของทุกคนจะได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐและกฎระเบียบที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่
1: คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนและเงื่อนไขสัญญาร่วมลงทุนโครงการให้บริการคลังสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรายที่3เพื่อเสริมศักยภาพการขนส่งสินค้าทางอากาศของประเทศนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนร่างสัญญาร่วมลงทุนและเงื่อนไขสำคัญของสัญญาร่วมลงทุนโครงการให้บริการคลังสินค้าณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของผู้ประกอบการรายที่3ตามที่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเสนอโดยผลการคัดเลือกเอกชนคณะกรรมการคัดเลือกมีมติเห็นชอบให้บริษัทบริการภาคพื้นดินท่าอากาศยานไทยจำกัดหรือออสกาเป็นผู้ผ่านการประเมินสูงสุดซึ่งมีขอบเขตการให้บริการครอบคลุมทั้งคลังสินค้าขาเข้าขาออกสินค้าถ่ายลำสินค้าเน่าเสียง่ายตลอดจนสินค้าเร่งด่วนและอีคอมเมิร์ซเพื่อรองรับการเติบโตของท่าอากาศยานและส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในการพัฒนาคุณภาพบริการทั้งนี้นอกจากช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณสินค้าทางอากาศที่เพิ่มขึ้นทุกปีแล้วยังช่วยกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสนับสนุนการขับเคลื่อนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้เป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคตามนโยบายรัฐบาลคณะรัฐมนตรีเห็นชอบความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยและศรีลังกาแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานและป้องกันการสรรหาผิดกฎหมาย
5: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดาวรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาและบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยเพื่อวางกรอบความร่วมมือและจัดระบบการส่งรับแรงงานระหว่างสองประเทศเนื่องจากประเทศไทยยังมีความต้องการแรงงานในบางภาคส่วนโดยกำหนดเป้าหมายเบื้องต้น 10,000 คนซึ่ง MOU จะครอบคลุมการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดแรงงานกฎหมายและนโยบายด้านแรงงานความรู้ผู้เชี่ยวชาญและแนวปฏิบัติที่ดีรวมถึงการพัฒนาทักษะฝีมือและเพิ่มผลิตภาพแรงงานตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อป้องกันการสรรหาแรงงานโดยผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์
6: สาระสำคัญของบันทึกความเข้าใจครั้งนี้นะคะคือการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดแรงงานกฎหมายและนโยบายด้านแรงงานความรู้และผู้เชี่ยวชาญรวมถึงความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะฝีมือและเพิ่มผลิตภาพแรงงานตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อป้องกันการสรรหาแรงงานโดยผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ค่ะส่วนบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยนะคะกำหนดกระบวนการการสรรหาและจ้างงานอย่างเป็นระบบตั้งแต่การคัดเลือกการกำหนดข้อมูลนายจ้างและเงื่อนไขในการจ้างการทำสัญญาจ้างโดยตรงระหว่างนายจ้างกับแรงงานการตรวจสุขภาพและการมีใบอนุญาตทำงานโดยแรงงานจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมค่ะ
5: ทั้งนี้แรงงานศรีลังกาจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกับแรงงานท้องถิ่นบนหลักการไม่เลือกปฏิบัติรวมถึงได้รับสิทธิและประโยชน์ตามสัญญาจ้างและกฎหมายแรงงานไทยและสามารถเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายได้เมื่อเกิดข้อพิพาทจากการจ้างงานโดยข้อตกลงกำหนดระยะเวลาสัญญาจ้าง2ปีและสามารถขยายได้อีก2ปีเมื่อสิ้นสุดสัญญาซึ่งหากทำงานครบตามสัญญานายจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งกลับทั้งหมดนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สปป.ลาวในโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางยกระดับการคมนาคมขยายโอกาสการค้าชายแดนและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผ่านสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านองค์การมหาชนเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางวงเงินรวมกว่า 1,783 ล้านบาทท ั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงระดับภูมิภาคสนับสนุนยุทธศาสตร์การคมนาคมขนส่งในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงให้มีความสะดวกและปลอดภัยกระตุ้นเศรษฐกิจและการค้าชายแดนช่วยลดระยะเวลาการเดินทางระหว่างจังหวัดน่านกับเมืองหลวงพระบางลงได้ 30-45 นาทีเพิ่มความสะดวกในการขนส่งสินค้าทดแทนการข้ามแม่น้ำแบบเดิมยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดน่านเปลี่ยนจากการใช้แพขนานยนต์มาเป็นการใช้บริการคาดว่าใน5ปีแรกจะมีนักท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดน่านเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 80,000 คนสร้างรายได้หมุนเวียนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ360ล้านบาทรัฐบาลเตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสอบเข้ารับราชการให้เข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ
7: นางสาวลลิดาเลิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการสำคัญทั้งการกำหนดมาตรฐานทางวินัยการจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือแบล็คลิสต์รวมถึงแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเพื่ออุดช่องโหว่ของระบบเดิมและป้องกันไม่ให้ผู้ทุจริตสามารถเข้าสู่ระบบราชการได้อีกสำหรับมาตรการสำคัญคือการกำหนดให้ข้าราชการที่ทุจริตในการสอบเข้ารับราชการภายหลังได้รับการบรรจุแล้วถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและกำหนดโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวเพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันนอกจากนี้จะให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของแต่ละประเภทจัดทำบัญชีผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการตามกฎหมายของตนและส่งรายชื่อให้สำนักงานกพ.รวบรวมเป็นฐานข้อมูลกลางเพื่อให้ทุกหน่วยงานของรัฐสามารถตรวจสอบก่อนรับบุคคลเข้ารับราชการปิดช่องโหว่ที่ผู้เคยทุจริตจากหน่วยงานหนึ่งแล้วย้ายไปสมัครสอบในอีกหน่วยงานหนึ่งได้สำนักงานกพ.จึงได้กำหนดให้ผู้ที่ทุจริตในการสอบภาคกเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการส่วนในระยะยาวมีแนวทางแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สามารถเรียกคืนเงินเดือนและผลประโยชน์ตื่นจากผู้ที่ทุจริตในการสอบแล้วได้รับบรรจุเข้ารับราชการได้เต็มจำนวนสันติกาแก้วใสรายงาน
1: ศาลปกครองกลางพิพากษาให้กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมภายใน180วันและให้กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามประกาศพื้นที่ภัยพิบัติเพื่อเร่งเยียวยาเกษตรกรศาลปกครองกลางอ่านคำพิพากษาในคดีที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำซึ่งสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อระบบนิเวศและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในหลายพื้นที่โดยศาลมีคำสั่งให้กรมประมงอธิบดีกรมประมงตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการปราบปรามฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมโดยต้องกำหนดมาตรการและแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนภายในระยะเวลา180วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดนอกจากนี้ยังมีคำพิพากษาเพิ่มเติมไปยังกระทรวงมหาดไทยโดยสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามให้พิจารณาประกาศให้พื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดทางงบประมาณและกฎหมายในการส่งมอบความช่วยเหลือแก่ประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเป็นการด่วนโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่เปิดเผยแนวทางการทำงานจะเน้นการสื่อสารข้อมูลที่เข้มข้นรวดเร็วและเป็นข้อเท็จจริงเพื่อประโยชน์ของประชาชนนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงแนวทางการทำงานหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีผลตั้งแต่วันนี้ว่าจะให้ความสำคัญกับการนำเสนอข้อมูลที่เข้มคนรวดเร็วฉับไวและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนพร้อมย้ำว่าการทำงานจะไม่เน้นการโต้วาทีไม่เน้นการใส่อารมณ์ทางการเมืองแต่จะเน้นการตอบโต้ด้วยข้อมูลและข้อเท็จจริงทีมโฆษกจะไม่ทำหน้าที่เติมไฟทางการเมืองเพื่อแยกประชาชนออกเป็นกลุ่มออกเป็นสีหรือเป็นคณะแต่จะให้ข้อมูลแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ปัจจุบันมีเรื่องที่ดีในประเทศจำนวนมากจึงอยากเชิญชวนให้มาช่วยกันปักธงทางความคิดและสร้าง างสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นในประเทศเชื่อว่าหากเป็นเรื่องที่ดีคณะรัฐมนตรีจะนำไปปฏิบัติและหากเรื่องใดที่คณะรัฐมนตรีทำได้ดีแล้วทีมโฆษกจะนำเรื่องมาสื่อสารกับประชาชนเช่นเดียวกัน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะการลักลอบนำเข้าจำหน่ายบุหรี่เถื่อนผลการดำเนินงานอย่างเข้มข้นในรอบ11เดือนปีงบประมาณ2569สามารถจับกุมดำเนินคดีได้รวม 35,739 คดีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีการเปรียบเทียบปรับและประมาณการค่าปรับรวม 6,274.77 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ14.98 โดยสินค้ายาสูบยังเป็นสินค้าที่พบการกระทำผิดสูงสุดรองลงมาคือสุราและน้ำมันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
12: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
10: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
12: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
10: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
13: เรารักประเทศ
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างข้อมูลของคริปเลอร์บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลด้านการค้าและพลังงานเชิงยุทธศาสตร์ในวันนี้ที่ระบุว่าการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกชะลอตัวลงโดยเรือพาณิชย์ที่แล่นผ่านช่องแคบแห่งนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาอยู่ที่7ลำลดลงจากวันก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่8ลำสวนทางกับการเดินเรือผ่านช่องแคบบัฟเอลมันเดฟทางตอนใต้ของทะเลแดงเมื่อวานนี้ซึ่งอยู่ที่29ลำเพิ่มขึ้นจาก17ลำเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอิหร่านประกาศจะจัดตั้งเขตห้ามเดินเรือแห่งใหม่ในอ่าวเปอร์เซียและขู่จะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั่วภูมิภาคโดยเฉพาะผลประโยชน์ด้านน้ำมันและก๊าซของสหรัฐเพื่อเป็นการตอบโต้หากสหรัฐโจมตีทรัพย์สินของอิหร่านท่ามกลางสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายธรรมราชอุปเรตีหัวหน้าสำนักงานบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลในวันนี้ที่ระบุว่าปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจะมุ่งเน้นไปที่อุโมงค์ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำจำนวน3แห่งซึ่งเชื่อว่ายังคงมีผู้ประสบภัยติดอยู่ภายในด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยของกองทัพเนปาลระบุว่าจากการสูญเสียผู้สูญหายราว900คนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำคาดว่าจะมีอย่างน้อย121คนอาจติดอยู่ภายในอุโมงค์ขณะที่ล่าสุดทางการเนปาลรายงานว่าเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเทือกเขาหิมาลัยครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,399 รายและสูญหายมากกว่า 5,400 รายต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่8ถึงวันที่9กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประเทศเวียดนามและลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่10ถึงวันที่13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มทวีความแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนระยะจ่อไปขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมิและขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:36 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.41 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:49 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 น

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่326ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณสภากาชาดไทยกรุงเทพมหานครกองทัพเรือเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนรับบัตรชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารควันซ้อมใหญ่และวันเสด็จพระราชดำเนินจนถึงวันที่16กันยายนนี้การแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026อเล็กซานเดอร์สเวเรฟจากเยอรมนีผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียด้วยวันที่8กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติสุขความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนอร์ทมาซิโดเนียประเทศไทยและสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียมีความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดนับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2548ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีให้มีความก้าวหน้าในขณะที่เราก็แสวงหาโอกาสใหม่ๆเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:51 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่362ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเจ้าหน้าที่กองอำนวยการนักกีฬาทีมชาติไทยผู้แทนสมาคมและผู้แทนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้ารับโอวาทเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งจะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตจบข่าวในพระราชสำนัก
1: จังหวัดสตูลเตรียมความพร้อมจุดถวายดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายธนพัฒน์เด่นบุรณะหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าจังหวัดสตูลได้จัดประชุมหารือกลุ่มย่อยฝ่ายสถานที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อระดมความคิดเห็นกำหนดจุดและออกแบบการจัดวางผังพื้นที่ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้มีความเหมาะสมเป็นระเบียบเรียบร้อยตามแนวทางการจัดงานพระราชพิธีรวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และการบริหารจัดการพื้นที่รองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์โดยพิจารณาการจัดวางพื้นที่ตามหลักภูมิสถาปัตยกรรมและการจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติสูงสุด กองทัพเรือเชิญประชาชนลงทะเบียนรับบัตรชมขบวนพหุยาตราทางชลมารคในวันซ้อมใหญ่และวันเสด็จพระราชดำเนินจนถึงวันที่16กันยายนนี้
2: กองทัพเรือเชิญประชาชนทั่วไปลงทะเบียนรับบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันซ้อมใหญ่คือวันที่21และ28ตุลาคมและวันเสด็จพระราชดำเนิน6พฤศจิกายนนี้โดยมีพื้นที่นั่งชมสำหรับประชาชนทั่วไปในบริเวณราชนาวีสโมสรลานทัศนาพิรมหอประชุมกองทัพเรือและอาคารราชนาวีสภาเฉพาะวันซ้อมใหญ
3: ่ Refresh Refill the music
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
6: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
5: ่
6: ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับรายการทอล์กแนววาไรตี้ข่าวสารสาระบันเทิงทุกเรื่องราวนะเอามาผสมผสานกันอย่างลงตัวนะฮะลงตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้ตัดสินใจเอาเองผมธีริพันธ์อยู่กับคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ20:10 นถึง23:00 นโดยประมาณทางช่อง TikTok Live เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กและลิงก์สัญญาณออกอากาศไปที่ FM 92เชียงใหม่เรดิโอนะครับและก็เชียงใหม่เรดิโอ .com ด้วยสวัสดีคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังทางคลื่นวิทยุ FM 92นะครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังทางระบบออนไลน์ด้วยนะครับเชียงใหม่เรดิโอ .com และทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ในห้องไลฟ์ด้วยกันเรียบร้อยแล้วนะครับคุณจูคุณแม่จันทาคุณแม่น้องกันคุณเอกลินพีซฟูลสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ก็กำลังทยอยติดตามกันเข้ามานะครับคุณฟังสามารถติดตามไฮไลท์ของทางรายการได้ที่แฟนเพจ Facebook ของเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กรวมถึง TikTok และ YouTube ของเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กด้วยนะครับวันนี้วันพุธเอ้ยวันอังคารที่8กันยายน2569นะครับนำเสนอรายการเป็น2ช่วงเหมือนเดิมครับช่วงเชียงใหม่ทอล์กเรื่องราวแจ้งให้ทราบประกาศแจ้งเตือนต่างๆนะครับเอามาไว้ในช่วงที่1ช่วงที่2วาไรตี้ทอล์กอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่เป็นกระแสบนโลกออนไลน์รวมถึงเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพต่างๆและเรื่องราวสัพเพเหระนะครับไม่ว่าจะเป็น IT เทคโนโลยีการสื่อสารเดินบันเทิงท่องเที่ยวดูหนังฟังเพลงต่างๆก็จะเอามาฝากไว้ในช่วงที่2ครับสวัสดีบอสนิวเทลของผมครับนะครับวันนี้ฝนตกยุ่มยิ้มอากาศร้อนนะครับเขาบอกว่าช่วงนี้จะทิ้งช่วงไปนิดนึงแล้วก็หลังวันที่11ไปอาจจะมีโอกาสที่จะกลับมาอีกระลอกใหญ่ๆนะครับ11ถึง14ในภาคเหนือตอนบนนะคอยติดตามข่าวก็แล้วกันนะครับเอาละครับทักทายกันพอหอมปากหอมคอนะครับคุณแม่กัลยาสวัสดีนะครับสวัสดีครับอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันหลังเบรกครับรอแฟนรายการประจำแป๊บหนึ่งครับเบรกแป๊บหนึ่งครับ

0: ุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
1: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
0: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
1: Green Power Solar Energy โทร0922527799
0: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
1: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
0: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
1: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
0: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
1: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
0: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
1: SD Car Center โทร0818831948
0: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
1: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
1: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
0: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
0: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com
3: ท่านนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695

0: สวัสดีครับคุณคุณคือสวัสดีคุณคือสวัสดีคุณอัศวิน A1 คุณอัศวินบอก 5:00 น. กว่าจอมทองฝนตกกระหน่ำตกเยอะมากๆครับเชียงใหม่เงียบภาษาเหนือเรียกว่าเงียบปิ้งเงียบแซบนะครับเงียบมีแบบก็เรียกว่าอย่างแดดร่มลมตกนะบ้านเราเรียกบนมืดๆมานิดนึงนะแต่ก็ไม่ตกก็ไม่ตกนะครับขอบคุณที่รายงานสภาพอากาศช่วยรายงานกันเข้ามานะสวัสดีครับ ทางโซนใต้นี้ต้องฝากคุณอัศวินช่วยดูแลนะครับพี่น้องจะได้รับทราบกันทั่วกันคุณริกสวัสดีครับคุณไก่น้อยกุ๊กกุ๊กกุ๊กสวัสดีครับคุณบีแฮปปี้กูดอีวินิ่งครับผมวันนี้ร้อนจริงๆคุณรอดมนสวัสดีครับคุณอ้อยสวัสดีครับคุณเจอทีมีเลี้ยวแสดงว่าทีเด็ดสวัสดีครับคุณอาสาสมัครรับธรรมจิตวิญญาณโอ้สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับคุณเย็กยี่สวัสดีครับพระอาทิตย์เริ่มเลิกงานเร็วคือเกือบตกใช่เชียงใหม่เกือบตกนะครับพระอาทิตย์เริ่มเลิกงานเร็วคือตอนนี้มันกำลังก็เรียกว่าใกล้ใกล้ๆแล้วเนาะเห็นบอกว่าจะมีอย่างนี้คุณฟังกูตุเขาบอกว่าจะมีมวลอากาศเย็นมาเยือนเรานิดหนึ่งนะช่วงประมาณสักปลายสัปดาห์นี้ถึงต้นสัปดาห์หน้านะครับให้พอดีใจเล่นนะครับเพราะคุณแม่จันทาส่งดอกไม้มาให้3ดอกขอบคุณมากครับขอบคุณครับก็พอให้เราดีใจเล่นเสร็จแล้วก็จะมีฝนอีกระลอกนึงแล้วคิดว่าน่าจะลาฟ้าแล้วนะครับเพราะว่าใกล้ออกพรรษาแล้วก็ใกล้จะเข้าสู่ช่วงของเอลนีโญแล้วนะครับก็เตรียมตัวเตรียมใจให้ดีครับยังไงก็ไม่รอดเพราะว่าทั่วโลกเขาประสานเสียงกันออกมาหมดแล้วทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาโลกนะครับทั้งอุตุนิยมวิทยาของทุกประเทศเขาออกมาขานรับพร้อมกันว่าไม่น่าจะรอดนะครับ6 โมงเริ่มมืดนะครับใกล้ๆนะครับใกล้เข้าหน้าหนาวแล้วคุณฟาร์มป.3สวัสดีนะครับคุณฟาร์มป.3ดูในส่วนของอุตุนิยมวิทยานะครับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากณวันนี้โซนภาคเหนือไม่ห่วงนะอยู่ในโซนสีเหลืองด้วยซ้ำนะครับก็ถือว่าตกปกติภาคเหนือก็แม่งสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรก็ถือว่าเป็นโซนที่ตกเป็นประจำแต่ว่าไม่หนักไม่น่าห่วงนะครับไม่น่าห่วงยังไม่น่าห่วงภาคอีสานมีจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษปีนี้ตกโซนอีสานเยอะมากนะครับค่อนข้างหนาแน่นผมดูจากภาพกราฟิกของกรมอุตุตอนนี้นะครับนี่เหลืองกับส้มทั้งแถบเลยมีแดงบางโซนภาคเหนือยังเป็นขอบนะครับตรงกลางๆไม่ค่อยมีภาคตะวันตกก็เยอะครับปีนี้ตะวันตกตะวันออกกับตะวันออกเคียงเหนือเยอะภาคกลางครับนครสวรรค์อุทัยธานีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพปริมณฑลนะครับภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีตราดภาคใต้ระนองพังงานะครับโซนที่น่าห่วงนิดนึงเป็นยังเป็นสีส้มไปถึงกับเป็นสีแดงนะก็พิษณุโลกเพชรบูรณ์ชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีนะครับอันนี้ก็ตอบคำถามคุณจูที่ถามมาเมื่อกี้นะว่าแม่งสอนพะเยาเป็นไงก็ณวันนี้ตอนนี้นะตอนนี้ยังไม่น่าห่วงนี่คือรายงานการคาดการณ์สภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ6 โมงเย็นวันนี้จนถึง6 โมงเย็นของวันพรุ่งนี้นะครับจังหวัดเชียงใหม่เองนะมันเป็นงานหนึ่งผมดูแล้วผมก็ว้าวเงินเพราะว่าผู้คันงานนี้มาแต่สมัยตอนเป็นเด็กนะครับก็คือบ้านเราเขาเรียกงานฤดูหนาวงานฤดูหนาวนะครับแต่นี่ก็คงเรียกงานฤดูหนาวเดิมเนี่ยหลายท่านก็หลายหลังๆมาเรียกงานกาชาดเมื่อก่อนจะจัดเป็นประจำเลยนะครับอยู่ที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ตอนนี้ มีสนามกีฬา700ปีเกิดขึ้นมาสนามกีฬาแห่งนี้ก็เลยเปลี่ยนชื่อเรียกเป็นสนามกีฬาเก่ามีคนเชียงใหม่จะรู้เมื่อก่อนจัดที่นั่นอ่ะจัดที่สนามกีฬาเทศบาลนะครับงานฤดูหนาวจังหวัดเชียงใหม่ก็ตามสปอร์ตนะมีชิงช้าสวรรค์มีเครื่องเล่นต่างๆปาเป้ายิงลูกดอกนะครับปาลูกปาเป้าปาลูกดอกยิงลูกโป่งอะไรต่างๆนะครับมีมัดฉายกาชาดมีประกวดนางสาวเชียงใหม่นะครับมหรสพนะครับแล้วก็มีร้านขายของขายอะไรนะหลังๆหลายหลังๆก็โดนแซวบอกว่าเป็นงานลูกชิ้นปิ้งงานขายขนมถังแตกแต่ว่าก็โอเคอ่ะนะก็ขนมก๋วยเตี๋ยวผัดไทยโบราณเนี่ยท่านจะไปหากินที่ไหนนะครับก็ต้องงานแบบนี้แหละนะครับก็ไปสัมผัสความสนุกสนานแบบบรรยากาศแบบเรโทรเนี่ยในอดีตสมัยนะครับก็มีคุณอัศวินบอกงานฤดูหนาวสมัยสนามกีฬาเก่ามีคือเมียคู่รักงูเมียงูใช่ไหมมีเมียงูเป็นไฮไลท์คุณอัศวินนี่ถ้าจะเข้าไปดูประจำนะเข้าไปดูเมียงูใช่ไหมนะครับมีเมียงูมาก่อนนะมีหมดนะเมียงูบ้านผีสิงมีหมอดูนะมีหมอดูนะนี่ประจำเลยอัศวินเนี่ยประจำฮะหลังๆมาเปลี่ยนจัดนะครับย้ายที่จัดมาจัดที่แถวแถวเขาเรียกอะไรดีอะสวนอบจเนาะถ้าเป็นเชียงใหม่ทางนี้เรียกสวนอบจเมื่อก่อนตอนยังไม่มีสวนอบจก็บอกว่าเป็นลานด้านหลังสารกลางจังหวัดเชียงใหม่สารกลางแห่งใหม่ศูนย์ราชการนะครับก็บรรยากาศก็เหมือนเดิมนะครับสนุกสนานสีสันกระทึกคึกโครมมีคอนเสิร์ตเหมือนเดิมนะครับท่านที่อยู่โซนนั้นก็โชคดีได้ยินได้ฟังคอนเสิร์ตฟรีนะครับ8ถึง22มกราคมโหจัดยาวมากนะ8 22มกราคม15วันครับนะฮะมีการจัดทำสลากกาชาดออกมาทั้งหมด 200,000 ฉบับหลังๆมานี่สลากกาชาดไม่ธรรมดานะครับคุณผู้ฟังมีรางวัลเป็นบ้านเป็นรถนะนี่มาจากกาชาดนะครับม่วนดีนะคะนะครับจับฉลากมาทีไรก็ได้แต่สมุดบันทึกปากกากับมาม่าผมสักพอกไม่เคยได้รางวัลใหญ่เลยของกาชาดนะครับไม่เคยได้รางวัลใหญ่แจ้งให้ทราบคุณผู้ฟัง8ถึง22มกราคม70ลานอบจนะครับจังหวัดเชียงใหม่งานฤดูหนาวเราใช้คำนี้ดีกว่างานฤดูหนาวกาชาดเชียงใหม่ก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ที่เปิดศักราชใหม่นะครับประจำทุกปีไม่ได้ไปเอาเกือบ30ปีละใช่ครับก็คุณจูกับผมไปครั้งล่าสุดก็คือที่ไปเจอหมอดูนั่นนะครับหมอดูมันก็คู่กับหมอเดานะนะครับพูดละขำนะคือเขาก็ใช้หลักสถิตินะครับในการที่จะทำนายทายทักเราก็ถูกมั่งผิดมั่งแต่โดยจิตวิทยาของคนที่เข้าไปดูเนี่ยอันไหนผิดแล้วก็ไม่อยากจะฟังอ่ะอันไหนถูกแล้วโอ้ดิแม่นนะหมอคนเนี้ยเนี่ยก็คือมันเป็นเขาเรียกว่าจิตวิทยาในการพากันไปแต่ถามว่ามีหลักในการดูเรื่องของตำราโหราศาสตร์ไหมมันก็มีอ่ะนะมันก็มีอ่ะนะแต่มันก็ไม่ได้เป๊ะ 100% นะผมเชื่อของผมอย่างนั้นนะแต่ก็ไม่ได้ดูถูกนะครับไม่ได้ดูถูกเพราะว่าเรื่องของความเชื่อในเรื่องของฤกษ์ผานาทีเรื่องของเรื่องงามยามดีอะไรต่างๆในคนเฒ่าคนแก่ก็ยังให้ความสำคัญเราก็ต้องฟังก็ต้องรับฟังนะครับแจ้งกันสักนิดหนึ่งเมื่อวานนี้ตอนช่วงประมาณค่ำๆหน่อยครับจังหวัดเชียงใหม่นี่ฝนถล่มหนักเลยนะครับช่วงค่ำๆหน่อยป่าแดดนิมมานกัดก้อมน้ำขังรอเขาเรียกว่าไงระบายไม่ทันนะครับระบายไม่ทันนะก็เป็นเรื่องกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปซะแล้วมั้งใช่ไหมครับน้ำรอระบายเนี่ยเมื่อวานผมคุยเรื่องเนี่ยที่บอกว่าเชียงใหม่จะปั้นเมืองสู่ World Class Wellness Destinationนะครับเส้นทางสมาธิเส้นทางน้ำพุร้อนนะมี ครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งเคารพผมเคารพนับถือท่านท่านได้สอนผมมานะก็เข้าแซวเข้ามาใน Facebook ของเรื่องเนี้ยว่าเอาเรื่องของหมอกควันให้รอดกัน
1: เกิดจริง
0: จริงนะให้เรื่องหมอกควันนะคุณเอาให้มันรอดก่อนค่อยไปอัปเกรดถ้าคุณทำเรื่อง wellness destination แล้วก็มันจะ wellness ไม่ทั้งปีสิเพราะว่าช่วงประมาณธันวาถึงเมษานี่มันสภามันไม่มีใครอยากมาไงมันมีแต่หมอกควันนะครับมีควันพิษใช่ไหมใครมันจะไปอยากมาเออใช่เมื่อวานก็เชียร์ดีๆพอนึกถึงมุมนี้เออใช่ป่ะ

0: ็ตอบโต้กันไปมานะเรื่องของฝั่งของ Thailand Passport เขามีเรื่องฮาๆออกมาให้เราตลกกันตลอดนะครับวันก่อนตอนที่เข้ามาใหม่ๆ Thailand Passport AI Passport เองมีคนถามไว้ว่าไอ้นายกรัฐมนตรีของไทยนะครับคำตอบออกมาเป็นคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธาร นะครับอันนี้เอาอีกละนะครับกับเพจที่ชื่อกัปตันคนเนิร์ดครับอดีตทนายความเป็นนักวิเคราะห์ด้านกฎหมายและการเมืองนะครับโพสต์ Facebook รีวิวการใช้ TH Thailand AI Passport บอกว่ามาเล่นต่อคำกับ Thailand AI Passport กันครับเป็นการพิมพ์คำและให้ AI Passport ตอบว่าเมื่อเห็นคำนี้แล้วท่านนึกถึงอะไรพอพิมพ์คำว่ากล้วย AI ตอบว่าสีเหลืองครับนี่พิมพ์คำว่าเงาะ AI ตอบว่าสีแดงแต่พอพิมพ์คำว่าสบอครับ AI ตอบสีน้ำเงินโอ้พอตอบอย่างนี้ปั๊บโอ้โหโซเชียลกระหน่ำแห่คอมเมนต์กดขำกันเพียบบอก AI ฉลาดแล้วก็รู้จริงนะครับหลายท่านก็บอกว่าไม่เชื่อไม่จริงเรามาลองทำดูสิพอทำเสร็จปั๊บตอบเหมือนเดียวกันเป๊ะเลยครับพอพิมพ์คำว่าสบ AI บอกสีน้ำเงินนะครับคุณไอรักชนกเข้ามาคอมเมนต์ตอบบอกฉันชอบมากนะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อมันมีหลายเรื่องครับคุณผู้ฟังเรื่องของการเมืองเนี่ยนะคือตอนนี้เนี่ยมันเริ่มมีกระแสจากเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อวานนี้ก็คือกระแสที่นายสนธิลิ้มทองเขาเริ่มออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวบอกว่าจะทวงคืนประเทศไทยแถลงข่าวเริ่มปฏิบัติการนะครับมีการพูดถึงเอาประเด็นที่บอกว่าเอาประเทศไทยของเราคืนมาเป็นหัวข้อที่เอามาสู่การเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับพอเรื่องนี้ออกมาปั๊บคุณเทพไทยเสนพงศ์อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์และปัจจุบันนี้ท่านเป็นผู้สังเกตการทางการครับก็โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ที่ชื่อว่าเทพไทยคุยการเมืองนะครับบอกว่าม็อบสนธิเริ่มสตาร์ทแล้วข้อ1คุณสนธิพูดคุณเทพไทยเล่าให้ฟังว่าคุณสนธิพูดถึงทุนต่างชาติตอนนี้มีอิสราเอลที่เรียกว่ายิวเทามีจีนเทามีอินเดียเทามีถึงการพูดถึงปัญหาคนต่างชาติที่มาสร้างอิทธิพลแล้วก็ทำธุรกิจสีเทามีการกระทำผิดกฎหมายกระทบกับอธิปไตยของประเทศไทยคุณสนธิระบุถึงแผนการเคลื่อนไหวว่า10กันยายนนี้เวลา9โมงครึ่งจะเดินทางไปยื่นหนังสือที่สถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวแบบชิมลางคือลองของก่อนโยนหินถามทางก่อนวัดกำลังเช็คระบบก่อนนะครับเตรียมพร้อมอุ่นเครื่องเรื่องของการเคลื่อนไหวการเมืองเคลื่อนไหวม็อบว่าวันที่10นี้ผลแม้เป็นยังไงก็จะเป็นตัวกำหนดทางว่าจะเคลื่อนไหวในโอกาสต่อไปอย่างไรเรื่องที่2คุณเทพไทยพูดถึงคดีหัวสวว่ามีการพยายามจะตัดตอนไม่สั่งฟ้องนะครับเพื่อไม่ให้ลุกลามไปถึงฝ่ายการเมืองและจะรอผลการประชุมของกกต.วันที่14นี้ถ้าผลการลงมติของกกต.ไม่ฟ้องทั้งหมด229คนตามติคณะอนุชุดที่36หรือว่าตัดตอนฟ้องเฉพาะบางส่วนไม่ให้สาวไปถึงผู้บงการหรือว่าตัวการหรือฝ่ายการเมืองก็จะเคลื่อนไหวเรื่องนี้ต่อไปอันนี้เป็นประเด็นที่ คุณเทพไทยวิเคราะห์ว่าเป็นประเด็นที่คุณสนธิออกมาชี้เรื่องบันเนืองนี้แล้วเนี่ยประชาชนคนไทยมีอารมณ์ร่วมกับเรื่องนี้มากที่สุดคือเรื่องที่2เรื่องที่3เรื่องการทุจริตโครงการอื่นๆการบังคับใช้กฎหมายเช่นกรณีโกงสอบท้องถิ่นโกงสอบบรรจุข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นการบังคับใช้กฎหมายคดีที่ดินเขากระโดงการกักตุนน้ำมันการจับกุมตัวไอ้โม่งปัญหาอื่นๆเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันมากมายนะครับเขาจะเคลื่อนไหวกดดันให้รัฐบาลแก้ไขปัญหานี้และถ้าไม่มีการแก้ปัญหานี้ให้สำเร็จ แต่อันนี้จะเป็นปัญหาที่คุณสนธิจะยกขึ้นมาเป็นประเด็นเคลื่อนไหวและก็จะเกิดกระแสสนับสนุนการเคลื่อนไหวของม็อบได้เรื่องที่4คุณเทพไทยเล่าให้ฟังว่ารูปแบบการเคลื่อนไหวคุณสนธิบอกว่าไม่ต้องการขับไล่รัฐบาลและไม่ต้องการให้นายกลาออกแต่ต้องการให้รัฐบาลอยู่ไม่เป็นสุขและจะไม่มีการชุมนุมแบบปักหลักพักแรมแต่จะเคลื่อนไหวไปสถานที่ในเชิงสัญลักษณ์การวางเป้าหมายหรือแนวทางการเคลื่อนไหวนี้ไม่ต้องการให้สังคมคาดหวังการเคลื่อนไหวทางการเมืองหรืออาจจะชุมนุมสูงเกินไปถึงขั้นที่ว่าจะปักหลักสู้ค้างแรมค้างคืนกันถึงสมัยของสงครามเสื้อสีสมัยเหลืองแดงนะครับอาจจะไม่ถึงขั้นอยากล้มรัฐบาลหรือขับไล่รัฐบาลขนาดนั้นแต่ถ้าสถานการณ์เป็นใจเอื้ออำนวยให้ม็อบมีมวลชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากอาจจะขยายผลไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองคือรัฐบาลต้องลาออกหรือยุบสภาก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในอันนี้ก็อาจเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อรองรับกระบวนการตุลาการพิวัตรที่อาจจะเกิดขึ้นในวันที่28กันยายนนี้นะครับศาลรัฐธรรมนูญจะว่ายังไงนะครับเพราะนั้นคุณเทพไทยบอกว่าสิ่งที่นายสนธิลิ้มทองกุลขึ้นแถลงข่าวทางนี้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นการเมืองภาคประชาชนเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาลและถ้าประเด็นที่สังคมต้องการให้มีการเคลื่อนไหวก็คือการหัวสวการโกงสวการโกงข้อสอบบรรจุข้าราชการพนักงานท้องถิ่นคดีที่ดินเขากระโดงจะมีประชาชนเข้าร่วมมากกว่าการเคลื่อนไหวในประเด็นชาวต่างชาติครับที่เข้ามาสร้างอิทธิพลในประเทศไทยกลุ่มยิวเทาจีนเทาอินเดียเทาเนี่ยแล้วก็จะมีผลมากกว่าปัญหา data center ที่มันเป็นเรื่องหยุมหยิมมันเป็นเรื่องที่กระทบแค่คนบางกลุ่มแต่ปัญหาข้อ1 2 3 4ที่พูดมานี้มันกระทบของเรื่องของคนไทยทางประเทศนี่คือทัศนะจากคุณเทพไทยแสนพงศ์อดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ออกมาวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของคุณสนธิในครั้งนี้นะครับพอคุณสนธิออกมาคุยเรื่องนี้รัฐบาลก็ออกมาโต้ทันควันเลยนะทันทีเลยก็ที่รัฐสภาคุณสิริพงษ์พังค่าคุณ ขออภัยคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรมช.รัฐมนตรีช่วยคมนาคมให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่าที่คุณสนธิออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยบอกว่าไม่พอใจการบริหารราชการแผ่นดินภายใต้คอนเซปต์เอาประเทศไทยของเราคืนมาว่าการชุมนุมการมีความเห็นต่างเป็นเรื่องปกติเป็นสิทธิ์กระทำได้สิ่งที่ตัวเองเป็นในฐานะเป็นรัฐมนตรีครม.คุณอนุทินนะขอทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนให้เข้าใจภาพรวมนะครับเรื่องแรกเรื่องทุนเทาคุณสิริพลบอกพงบอกว่าคนไทยทุกคนทราบดีครับว่ามีทุนเทาแต่มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลคุณอนุทินคือเกิดขึ้นในระยะเวลาหนึ่งแล้วแต่สิ่งที่ประชาชนได้เห็นวันนี้ก็คือรัฐบาลคุณอนุทินมีการดำเนินการปราบปรามทุนเทาวันนี้มีการเนรเทศชาวต่างชาติไปแล้ว2รายนะครับบางคนจะบอกให้เนเธอร์แลนด์ทั้งหมดมันก็คงเป็นไปไม่ได้ทุกประเทศก็มีคนไทยไปทำงานเหมือนกันดังนั้นเรื่องการดำเนินการก็เป็นเรื่องปัจเจกบุคคลครับเป็นแต่ก็แสดงออกว่ารัฐบาลเอาจริงนี่นะครับประเด็นเรื่องของคลาสสิกทุกครั้งนะครับแล้วก็คุณสิริพงศ์ก็บอกว่าพอรัฐบาลกำลังจะมีผลงานก็จะมี2เรื่องที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประจำก็คือเรื่องของเขากระโดงกับเรื่องหัวสวเขากระโดงตอนนี้การลดไฟดำเนินการฟ้องศาลเรียบร้อยแล้วนะครับ24คดี108แปลงเป็นแปลงใหญ่ๆทั้งหมดแปลงที่ยังไม่ฟ้องคือประเภทนส.3เป็นแปลงเล็กๆยิบย่อยใน108แปลงเป็นเนื้อที่ประมาณ800ไร่ศาลจะนัดครั้งต่อไป22กันยายนนี้ครับถ้าต้องการติดตามก็สามารถติดตามได้อันนี้ก็แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไม่ได้มีการประวิงเวลาหรือว่าเอื้อในกรณีและมีหน้าที่กำกับดูแลกรมที่ดินเขาทำมาเต็มที่นะครับเรื่องหัวสวคุณสิริพงศ์บอกว่าการวินิจฉัยต่างๆเป็นอำนาจของกกต.ซึ่งเป็นองค์กรอิสระหน้าที่ของเราพอถูกกล่าวหาก็มีหน้าที่ชี้แจงเพิ่มเติมกกต.ขอข้อมูลแล้วก็ต้องชี้แจงเพิ่มเติมเข้าไปแต่หลายครั้งไม่ว่าจะเป็นคณะอนุชุด26หรือชุดที่36ที่ผ่านมาเป็นการรวบรวมเอกสารหลักฐานโดยกกต.เองทั้งสิ้นเราได้มีโอกาสในการช่วยรวบรวมเอกสารซึ่งบางคนหรือตนที่เป็นผู้ถูกกล่าวหาถูกเรียกให้เข้าไปให้ถ้อยคำไม่เคยถูกเรียกเลยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะนั้นในการดำเนินการคิดว่าเป็นเรื่องของกกต.ทั้งหมดนะครับ คุณสิริพงศ์บอกว่าถ้าเราหวังให้เขาทำงานอิสระเพราะเขาเป็นหน่วยงานอิสระก็อย่าไปกดดันการทำงานนะครับส่วนของรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยไม่ว่าผลตัดสินเป็นยังไงทุกคดีพร้อมที่จะยอมรับหมดเป็นสิ่งที่เรายืนยันได้ก็ขอให้ติดตามดูนะครับก็เรื่องสอบท้องถิ่นไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงสมัยรัฐบาลคุณอนุทินแต่การสอบท้องถิ่นคนไทยทราบดีว่าเกิดเหตุการณ์มาระยะเวลานานแล้วในทางข้อมูลที่เขาได้มีการดำเนินการมาตั้งแต่ปี62นะครับตอนนี้คือรัฐบาลก็คือให้อำนาจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไปติดตามจับกุมนะครับก็จะเห็นว่ามีตัวรอแปรใหม่ๆเพิ่มเข้ามามีพยานหลักฐานเพิ่มขึ้นทุกวันนี่คุณสิริพงศ์บอกว่าไม่มีการตัดตอนวันนี้ปลายหลังจากมีการเลือกตั้งเสร็จเราเพิ่งดำเนินการไปเวลา5เดือนหลายอย่างที่เราพยายามเร่งทำผลงานให้พี่น้องประชาชนเป็นที่ประจักษ์นะครับก็ดูสิวันที่14กันยาเนี่ยลองดูในบินค่าไฟว่าออกมาถูกลงหรือเปล่า200หน่วยแรกค่าไฟ3บาทหลังนั้นจะลดลงอีก10สตางค์เกี่ยวกับไฟสาธารณะที่แอบซ่อนนี่อยู่ในบินของประชาชนมา30กว่าปีนี่นะครับอันนี้ผมเติมเองก็นะถามว่าคุณสิริพงศ์คุณกังวลกับเรื่องของการลงถนนของคุณสนธิหรือเปล่าคุณสิริพงศ์ก็บอกว่าการชุมนุมก็เป็นสิทธินะกังวลหรือเปล่าก็กังวลอย่างเดียวคือกังวลที่พี่น้องประชาชนจะได้รับข้อมูลให้ไม่ครบถ้วนนะครับก็ถือโอกาสใช้โอกาสนี้ในการทำความเข้าใจให้พี่น้องประชาชนได้ทราบข้อมูลอีกมุมหนึ่งคือผมดูแล้วท่านก็ชี้แจงแบบนี้มันก็มีคำถามต่อนะที่บอกว่ากกต.เป็นองค์กรอิสระก็อย่าไปกดดันการทำงานในส่วนของการทำงานของกกต.ให้เขาทำงานได้อิสระจริงๆมันก็อดคิดไม่ได้ถูกไหมครับแต่ว่ากกต.7คนเนี่ยแล้วก็ปปช.7-8คนเนี่ยใครเป็นคนแต่งตั้งเข้ามาคือสว.ชุดที่กำลังจะถูกพิจารณานี้หรือไม่มันก็ทำให้คิดว่ากกต.จะอิสระจริงหรือเปล่ายังมีไหมกกต.ที่ถูกกกต.จะทำหน้าที่ในการสอยคนที่แต่งตั้งตัวเองเข้ามาดำรงตำแหน่งไหนมันจะเป็นกล้ามันจะกินดีหมีหัวใจเสือมาจากไหนไหมนะครับเรื่องของเขากระโดงเรื่องหัวสวมันก็อย่างว่านะจะบอกว่าประเด็นคลาสสิกทุกครั้งที่ยกขึ้นมาก็ควรต้องคลาสสิกอ่ะเพราะว่ามันควรจะจบนานแล้วทั้งที่ศาลฎีกามีคำสั่งแล้วแต่มันก็ยังไม่จบมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือกระทรวงที่ดูแลกรมที่ดินก็คือกระทรวงมหาดไทยใครเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยครับก็คุณอนุทินเป็นมายาวๆมีคุณภูมิธรรมเป็นขั้นแป๊บเดียวเองตอนที่คุณอนุทินถอยออกมาแล้วก็คุณอนุทินก็คุมในส่วนของมหาดไทยต่อจนถึงปัจจุบันนี้มันก็ทำให้ประชาชนอดสงสัยไม่ได้ไงครับจะบอกว่าเป็นประเด็นคลาสสิกที่ถูกหยิบยกขึ้นมาทุกครั้งมันก็ถูกควรจะเป็นนะใช่ไหมครับเพราะมันเป็นประเด็นที่มันเกี่ยวข้องกับตัวของผู้นำพรรคท่านหรือตัวของคุณอนุทินโดยตรงอ่ะเอาพูดตรงๆเรื่องเขากระโดงใช่ไหมครับก็ว่ากันไปทีนี้ในส่วนของผู้นำฝ่ายค้านจากกรณีนี้เป็นอย่างไรบ้างนะมีการเคลื่อนไหวไหมจากการที่รณรงค์ในส่วนของการดำเนินงานด้านการเมืองแบบสุภาพบุรุษมาตลอดผมกำลังพูดถึงพรรคประชาชนหรือพรรคอนาคตใหม่หรือก้าวไกลในอดีตผู้นำฝ่ายค้านปัจจุบันคือคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ครับบอกว่าวันอาทิตย์ที่13กันยานี้ก่อนที่กกต.จะมีมติคดีโกงสว.ชวนทุกคนร่วมเดิน11กิโลเมตรกดดันกกต.จากหน้าสำนักงานไอลอ10โมงถึงพศในช่วงเย็นนี่นะครับก็เป็นกิจกรรมที่คุณยิ่งชีพอาชานนท์ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนไอลอนัดหมายภายใต้แคมเปญสั่งฟ้องสว.ก่อนที่กกต.จะลงมติและแจ้งผลวันที่14กันยาเรียกร้องให้กกต.สั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229คนนายยิ่งชีพกำหนดนัดหมายกิจกรรมหลักที่ลานหน้าหอศิลป์นั้นลานหน้าหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพแยกปทุมวัน 16-18 นาฬิการะบุว่าจะไม่เน้นการปราศัยหรือปักหลักยืดเยื้อแต่จะมีดนตรี จัดแสดงบอร์ดนิทรรศการเกี่ยวกับคดีย้ำข้อเรียกร้องให้กกต.สั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด นะครับก็ลองดูก็ผมก็คงเป็นความเคลื่อนไหวเล็กๆนะครับเพราะว่าเขาก็ยังยืนยันอยู่ในส่วนของการดำเนินการที่ใช้การแก้ปัญหาโดยการลงมติในรัฐสภาเป็นหลักแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นการลงมติในรัฐสภาที่ยังไงเราก็ไม่ได้ทั้งนั้นที่เรื่องนั้นอาจจะเป็นเรื่องเร่งด่วนที่มีความสำคัญกับประชาชนแต่เราไปแพ้เสียงข้างมากนะบางครั้งการใช้วิธีการอะไรบางอย่างก็อาจจะทำให้มันดีขึ้นได้ด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็คุณณัฐพงศ์กับส.ส.ประชาชนก็คงต้องพิจารณานะครับคุณสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยประกาศเคลื่อนไหวทางการเมืองทวงประเทศไทยคืนมาเนี่ยนะครับ10กันยานัดรวมตัวมวลชนที่หน้าสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลนี่ผมคุยไปแล้วนะครับเดี๋ยวนะมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมใหม่ๆไหมก็ทั้งหมดนะครับเขาพูดถึงเรื่องนี้หมดนะไทยแลนด์ AI พาสปอร์ตหัวสวโกงสอบท้องถิ่นนะครับเขากระโดงอ้างอิงหมดทุนต่างชาติเทาอิสราเอลที่จีนอินเดียเทายิวเทาอะไรประมาณเนี้ยนะครับการเคลื่อนไหวในช่วงเดือนกันยายนของสนธิถูกจับตามองว่าต้องการที่จะสร้างสถานการณ์ล้อกับสถานการณ์ทางการเมืองซึ่งกำลังจะมีการตัดสินคดีความสำคัญก็คือคดีหัวสว14นี้หลายฝ่ายก็จับจ้องนะผู้ฟังบอกว่าถ้าสุดท้ายกกต.ตัดสินใจ ผ่าทางตันปล่อยผีหรือว่าโดนแค่ตัวเล็กตัวน้อยอาจจะเป็นหัวเชื้อในการเคลื่อนไหวขับไล่รัฐบาลในอนาคตได้นะครับในขณะเดียวกันคุณสนธิก็เซียนนะครับก็เซียนก็รู้ดีครับว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองแบบม็อบยุคนี้เป็นเรื่องที่จุดติดค่อนข้างยากก็เลือกวิธีการเคลื่อนไหวแบบนี้ไปก่อนเพื่อขยายแนวร่วมก่อนรวมคนที่ไม่พอใจการทำงานของรัฐบาลมาดูก่อนคือวัดกำลังดูก่อนลองดูสิตั้งกลุ่มขึ้นมาจะมีคนมาร่วมเยอะเหมือนเดิมไหมนี่เหมือนสมัยเป็นพันธมิตรไหมสมัยเสื้อเหลืองไหมก็จากการสังเกตการของผู้สื่อข่าวเขามองว่าจากการนัดในส่วนของการแถลงข่าววันก่อนเนี่ยนะครับมีหมดอดีตแกนนำทั้งม็อบเหลืองม็อบแดงมารวมกันนะมารวมมือมารวมตัวร่วมมือกันในวันแถลงของคุณแถลงข่าวของคุณสนธินะครับทีนี้นักวิชาการหรือว่าประชาชนทั่วไปเขาวิเคราะห์บอกว่ายุคนี้ให้การที่จะตั้งจับตั้งม็อบนี่มันค่อนข้างจะยากเพราะว่าคนมันเบื่อหน่ายปิดถนนเนี่ยมันก็เกิดเดือดร้อนได้ไปหมดนะครับรูปแบบการแสดงความไม่เห็นด้วยทำได้ในโซเชียลก็มีพลังไม่ต่างกันคืออย่างที่ผมคุยเมื่อวานน่ะที่คุณอัญชลีพรกุศลก็บอกมันคนมันได้ระบายในโซเชียลไปบ้างแล้วนะความคับข้องใจที่จะเอาพลังไปลงกับม็อบมันก็ไม่ได้มีพลังเหมือนสมัยก่อนนะครับแต่ถ้าต่อให้เป็นแบบนี้รัฐบาลคุณอนุทินก็ประมาทไม่ได้นะครับอย่าไปประมาทกับม็อบถ้าวันหนึ่งแนวร่วมที่ไม่เอารัฐบาลมันขยายตัวมากขึ้นกว่านี้นะคุณอนุทินก็ลำบากผมบอกเลยนะครับเขาคุณอนุทินที่บอกไม่ได้ไล่รัฐบาลประชุมชุมนุมไปเรื่อยเคลื่อนไหวไปเรื่อยสะสมกำลังไปเรื่อยรอเงื่อนไขและฟางเส้นสุดท้ายเป็นสิ่งที่ต้องระวังถึงแม้ว่าวันนี้การเคลื่อนไหวยังไม่ได้ถูกยกระดับเป็นม็อบรัฐบาลอนุทินสามารถเลือกที่จะตัดไฟแต่ต้นลมให้การเคลื่อนไหวหยุดแค่การยื่นหนังสือได้หลายเรื่องทำได้เลยครับเพื่อแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลจริงใจแก้ปัญหาไม่ได้เป็นอย่างที่คุณสนธิคอรหาโดยเฉพาะเรื่องของทุนเทาข้ามชาตินะครับปัญหาวันนี้ที่คุณสนธิตั้งการแถลงข่าวกล้าที่จะตั้งม็อบขึ้นมาได้เพราะว่าสังคมโดยรวมมองว่ารัฐบาลไม่มีความจริงใจในการแก้ปัญหาแบบรูปหน้าปะจมูกประมาณนี้นะครับกรณีชาวอิสราเอลก่อนหน้านี้คนเข้าใจว่ามากระจุกอยู่ที่ปลายแม่ฮ่องสอนเกาะพังงานสุราษฎร์ธานีแค่นั้นตอนนี้มันลามไปทั่วประเทศแล้วล่าสุดมีสุสานฝังศพอยู่ที่ฉะเชิงเทราอีกนะครับถึงแม้ว่าจะบอกว่าการเนรเทศอย่างที่คุณสุรพงศ์บอกเมื่อกี้บอกว่า ก็ในประเทศแล้วไงคนที่มีปัญหาเนี่ยรัฐบาลก็แสดงความเด็ดขาดให้เห็นแล้วไงแต่สิ่งที่สังคมเขาคาดหวังคือกวาดล้างอย่างจริงจังนะไม่ใช่แค่ในประเทศแค่คน2คนนี่ว.บ.ลงมติ14กันยานี้ครับคำวินิจฉัยของกกต.ก็จะเป็นตัวชี้ขาดอารมณ์ได้พอสมควร คือถ้าเป็นไปตามที่คาดการว่ากกต.อาจจะไม่หักดิบจะเอามติชุด26คือฟ้องทั้งหมด229คนมันโดนฝ่ายการเมืองด้วยไงครับคิดว่ากกต.คงไม่เลือกตัวนี้แต่จะหักดิบเลยเอา36มติของอนุ36ไปเลยไม่ฟ้องสักคนเลยอันนี้ท่านก็คงไม่กล้าแต่คิดว่าคงจะมีการล่อนตะแกรงแล้วก็ฟ้องเพียงแค่บางคนที่เป็นตัวเล็กตัวน้อยที่ไม่ค่อยมีผลกับเสียงข้างมากในสภาสูงนะครับบางคนมีหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงตามที่เผยแพร่กันก่อนหน้านี้กับลอดเนี่ยไม่ได้ไปสู้กันที่ให้ศาลท่านเป็นผู้วินิจฉัยนะครับคือตอนเนี้ยศาลฎีกาเนี่ยผมว่ามันท่านมีเครดิตมากกว่ากกต.นะคนถึงรณรงค์ว่ายังไงก็ให้ส่งศาลนะครับถ้ามันเกิดอย่างนี้ขึ้นมาจริงคือตัวเล็กตัวน้อยโดนฟ้องเนี่ยตัวที่มีหลักฐานเป้งๆรอดเนี่ยผมเชื่อว่าการเคลื่อนไหวของคุณสนธิมีความร้อนแรงขึ้นได้แน่ๆเพราะประชาชนคงไม่ทนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นบทความกำการวิเคราะห์เรื่องที่เป็นประเด็นถือว่าเป็นประเด็นมากที่สุดสำหรับช่วงนี้นะครับในเรื่องของการเมืองไทยบ้านเราพักสักครู่คุณฟังช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของวาไรตี้ท้องมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสุขภาพรอคุณฟังอยู่ครับ
1: ช่วงเชียงใหม่ท้อง
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศ ซัดเดย
3: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
3: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
3: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
3: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
4: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
3: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
3: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ด้วยแผงโซล่ามาตรฐาน Tier 1และระบบ Invertแบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร0922527799
3: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้งยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: อบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
3: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
3: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
3: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com
5: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้น และเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
1: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ
5: ์ผลิตรายการโดย CMV Media
1: ช่วง

0: 2:53 PM
1: ครับต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คช่วงที่2ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับขอบคุณ Green Power Solar Energy ขอบคุณสำนักงานเชียงใหม่ครับขอบคุณ SD Car Center

ันอีกครั้งนึงครับคุณผู้ฟังวันนี้คุณสุรพันธ์พัชเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวเที่ยวเล็กกีฬาออกมาพูดถึงความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัส2565ว่าวันนี้จะมีการหารือกับคุณเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังหาข้อสรุปแนวทางสนับสนุนค่าที่พักในโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสจำนวน1,000,010วันก่อนให้500,000นะเดี๋ยวได้ให้1,000,000แล้วขยายนะครับก็เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจจะมีทางเลือกให้เคาะ2ทางเลือกแนวทางที่1 co-payment รัฐสนับสนุนค่าที่พัก 50% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทและให้ e-coupon อีก 1,000 บาทรวมเป็น 4,000 บาทต่อ1อันนี้ถือเป็นรูปแบบที่เคยพิสูจน์แล้วว่าสามารถสร้างผลกระทบกับเศรษฐกิจได้จริงถ้าใช้แนวทางนี้จะใช้วงเงินรวมทั้งหมด 4,000 ล้านสำหรับ1ล้าน10แนวทางที่2 flat rate ถ้าต้องใช้คู่ใช้รูปแบบอัตราคงที่ตามที่คลังเสนอมานะครับทางกระทรวงท่องเที่ยวมองว่าควรจะสนับสนุนค่าโรงแรมอยู่ที่ 2,000 บาทพ่วงด้วย e-coupon 1,000 ให้มีน้ำหนักพอที่จะกระตุ้นการตัดสินใจใช้วงเงินรวม 3,000 ล้านนะครับรูปแบบการสนับสนุนตอนนี้กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาแนวทางการกำหนดอัตราตายตัวที่เรียกว่า flat rateเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการปรับขึ้นราคาที่พักในช่วงไฮซีซั่นแต่ยังไงก็ตามครับกระทรวงการท่องเที่ยวเห็นว่าการใช้ระบบร่วมจ่ายหรือว่าโคเพย์เมนต์น่าจะสร้างประโยชน์กับระบบเศรษฐกิจได้มากกว่าเพราะว่าประชาชนจะต้องควักเงินของตัวเองร่วมด้วยทำให้มีเม็ดเงินจากภาคประชาชนเข้ามาหมุนเวียนเพิ่มเติมถ้าเป็นแฟตเลทเช่นรัฐให้1,000เนี่ยนะครับประชาชนอาจจะเลือกพักโรงแรมราคา1,000ก็ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มแต่ถ้าเป็นระบบร่วมจ่ายประชาชนต้องออกเงินในส่วนของตัวเองเพิ่มก็จะทำให้เกิดการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นก็แปลว่าเงินที่จะมากระตุ้นในระบบเศรษฐกิจ 3,000 บาทต่ออาจจะกลายเป็น 5,000 ถึง 6,000 บาทโดยที่ได้รับการสมทบจากประชาชนก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากขึ้นในระบบเรื่อง e-coupon จะปรับเพิ่มจากโครงการก่อนหน้านี้ที่เคยให้500บาทแล้วก็จำกัดการใช้เฉพาะร้านอาหารโครงการใหม่นะครับจะขยายการใช้สิทธิ์ไปธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวด้วยนะครับเช่นสปาร้านขายของที่ระลึกบริการด้านสุขภาพเวลเนสให้การกระจายรายได้ไปยังผู้ประกอบการในภาคท่องเที่ยวนั้นได้มากยิ่งขึ้นกว้างขวางขึ้นครอบคลุมขึ้นถ้าได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้วก็คิดว่าจะเสนอรายละเอียดเข้าสู่ประชุมครม.พิจารณาในสัปดาห์หน้าถ้าจะเป็นสัปดาห์หน้าก็ประมาณวันที่15นะครับหลังจากนั้นก็จะเปิดให้ประชาชนผู้ประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่1ตุลาเป็นต้นไปผ่านแอปที่ชื่อว่าเป๋าตังค์ซึ่งเป็นแอปที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับเรื่องของการทดสอบระบบเรื่องของจะพ่วงระบบกับกรุงไทยอะไรก็ทดสอบก็คงจะแล้วแต่เขาก็ต้องเตรียมการให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะเปิดให้เราลง1ตุลาก็บริหารเวลากันเอาเองก็แล้วกันนะครับวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงไฮซีซั่นท้ายปีคุณผู้ฟังครับแครอทถ้าพูดถึงผักสีส้มทรงคุณค่าที่เป็นหวานใจคนรักสุขภาพนะครับชื่อของแครอทแล้วก็มันเทศหวานติดอันดับต้นๆแน่นอนนะครับเพราะว่าแน่นไปด้วยเบต้าไคโรทีนสารต้านอนุมูลอิสระวิตามินแร่ธาตุสำคัญแต่พอเอามาวัดกันแบบปอนต่อปอนนะครับเพื่อสุขภาพสายตาและก็หัวใจนะอันไหนตอบโจทย์มากกว่านะครับเรื่องที่หนึ่งถ้าเป็นเรื่องของศึกบำรุงสายตาใครกันแน่ที่เป็นราชาแห่งเบต้าไคโรทีนแครอทมันเทศหวานอุดมไปด้วยเบต้าไคโรทีนนะครับหรือว่าเป็นวัตถุสีส้มที่ร่างกายจะเปลี่ยนให้เป็นวิตามินเอเป็นสารอาหารสำคัญสำหรับการปกป้องดวงตาครับป้องกันภาวะสายตาพร่ามัวแล้วก็ลดความเสี่ยงโรคจุดภาพชัดที่จอตาเสื่อมตามวัยรวมถึงต้อกระจกด้วยผู้ชนะด้านปริมาณเบต้าแคโรทีนและวิตามินเอมันเทศหวาน100กรัมมีเบต้าแคโรทีนสูงถึง 11,500 ไมโครกรัมวิตามินเอที่ร่างกายเอาไปใช้ได้961ไมโครกรัมแครอท100กรัม

ะมีเบต้าแคโรทีน 8,330 ไมโครกรัมคิดเป็นวิตามิน A 852ไมโครกรัมนะครับตรงนี้ถึงแม้ว่าแครอทจะมีเบต้าแคโรทีนน้อยกว่ามันมันเทศหวานนะครับแต่เขากลับอุดมไปด้วยลูทีนและซีแซนทีน

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเชิญลงทะเบียนที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมาร์กกองทัพเรือขอเชิญประชาชนทั่วไปลงทะเบียนรับบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมาร์กในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันซ้อมใหญ่และวันเสด็จพระราชดำเนินพื้นที่นั่งชมสำหรับประชาชนทั่วไปราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรืออาคารราชนาวิกสภาเฉพาะวันซ้อมใหญ่ประชาชนแต่ละคนมีสิทธิ์รับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบและเลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นวันซ้อมใหญ่วันที่21และ28ตุลาคม2569และวันเสด็จพระราชดำเนินวันที่6พฤศจิกายน2569วิธีขอรับบัตรจองทางโทรศัพท์โทร0982790903และ0982790714เวลา 8:30 นถึง 16:30 นเว้นวันหยุดราชการตั้งแต่วันนี้ถึง16กันยายน2569รับบัตรด้วยตนเองห้องพศบทรชั้น1อาคารกรมกิจการพลเรือนทหารเรือแห่งใหม่เลขที่2ถนนอรุณอมรินทร์แขวงสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพตั้งแต่วันที่21ถึง25กันยายน2569เวลา 8:30 นถึง 16:30 นกำลังพลกองทัพเรือทุกนายมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีอันสำคัญยิ่งนี้และมุ่งมั่นในการทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อให้การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel BStereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะข่าวปลอมแจกเงินหมื่นให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2,569 ทุกคนศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเปิดเผยข้อมูลว่ากรณีที่มีการเผยแพร่ว่ารัฐบาลแจกเงินหมื่นให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ทุกคนนั้นข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมยืนยันโดยกลุ่มสารนิเทศการคลังกระทรวงการคลังทั้งนี้ภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงเนื่องจากรัฐบาลไม่มีนโยบายแจกเงิน 10,000 บาทให้สำหรับผู้ลงทะเบียนรายใหม่ในโครงการดังกล่าวจึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและอย่าส่งต่อหรือแชร์ข้อมูลและติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จากช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลังเท่านั้นอย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังย้ำว่าประชาชนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้ตรวจสอบสถานะและดำเนินการให้ถูกต้องตามกลุ่มของตนโดยเฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ต้องยืนยันตัวตนและต้องการเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ควรยืนยันตัวตนให้สำเร็จภายในวันที่30กันยายน2569เพื่อไม่ให้การเริ่มรับสิทธิ์ล่าช้าสำหรับการยืนยันตัวตนผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่สามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารของรัฐ5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยผู้ที่ไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินแทนได้ตามหลักเกณฑ์และเอกสารที่กำหนดผู้ที่ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วควรตรวจสอบให้สถานะปรากฏเครื่องหมายถูกสีเขียวครบทั้ง3จุดส่วนผู้ที่ดำเนินการผ่านธนาคารควรตรวจสอบหลักฐานให้แน่ใจว่าระบบแสดงผลยืนยันตัวตนสำเร็จหากพบว่ายืนยันไม่สำเร็จควรตรวจสอบหาเหตุและดำเนินการใหม่โดยเร็วจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tunedFor news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio.

0: refresh, refill the music.
1: มาเล่นเกมตกหลุมรักกันไหม

0: กับรายการธรรมะเตือนใจโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม
1: ่บัญชี521064750 1สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่0818815690ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดประแดงมหาวิหารตำบลดุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน

ก็พบปะกับญาติกับโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายอีกเช่นเคยปะกันเต็นประจำทุกวันนะในเวลาเดียวกันนี้และก็ทางสถานีวิทยุแห่งนี้รายการนี้ญาติโยมเป็นรายการออกสดในตอนเวลานี้และทุกเวลาในกลางวันตอนเย็นตอนค่ำตามสถานีวิทยุแห่งนี้ก่อนอื่นนั้นต้องขออนุโมทนาต่อเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุทุกท่านทุกคนที่ได้มีจิตเป็นกุศลนำธรรมะมาเผยแพร่ร่วมกันนุโมทนาเป็นอย่างมากและต้องขอนุโมทนาขอบใจในน้ำจิตน้ำใจของญาติของโยมที่ติดตามฟังรายการนี้มาด้วยดีตลอดขอบใจนักขอบใจละลายเมื่อวันที่หกที่เจ็ดผ่านไปนั้นก็ได้ยินจากกำอู่กำจาปากของญาติโยมว่าหลวงปู่นี่แฟนพันธ์แท้เนอไปทางใดก็แฟนพันธ์แท้ก็ทำทุกเจ้ามีจิตใจใบหน้าใบตาอิ่มเอิบเบิกบานเพราะได้ยินญาติโยมกู้อย่างนั้นต้องขอขอบใจเป็นอย่างมากญาติโยมมาจากทุกสารทิศบวาเหนือใต้ทุกออกไกลไกลถึงยิงถึงใจถึงหนุ่มถึงกำหนอละอ่อนก็มีหนุ่มสาวก็มีวัยกลางคนก็มีเบี้ยยังชีพได้แล้วก็มีนะบางด้านบางคนก็ลงทานไปเลี้ยงปลอบใจนึกป้อนไว้สง่านึกความได้กระนั้นนะหลายท่านหลายคนขอบใจไม่รุ่งอรุณอุจเจริญความได้กระนั้นสอนตัวเจ้าวันอุโมงค์นึกโอ้วันนั้นไปกันนักพี่น้องบ้านอ้อยแม่ริมไปนักอำเภอดอยสังเกตประมาณทั้งบ้านแม่คือสันกำแพงแม่อ่อนอำเภอบ้านดิเมืองลำพูนก็มาจัดหลายบ้านฮงเบียงหนองลองสันประตองแม่วางโดยหล่อจอมตองเยอะแยะพี่น้องห่างดงนี่เกือบทุกหมู่บ้านแต่ต้องขอขอบใจนักในน้ำจิตน้ำใจของญาติของโยมมาเพียว

หลายอำเภอเกือบทุกอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนวันนั้นวันที่7นะโอ้คนล้นหลามเป็นพันๆขึ้นไปวันนั้นต้องขออภัยบางเตื้อบ่ได้อู้จ๋าญาติโยมเน้อขออภัยตัวจิ๋มขออภัยนักๆนะบ่ได้อู้จ๋าบ่ได้พบปะกันโอ้มันมีความสุขด้วยคุณแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยคุณของพ่อของแม่ของครูบาอาจารย์อุปัชยะที่เอาไว้สาเป็นประจำทุกวันขอบใจเน้อขอบใจนักๆพระนะในฐานะเป็นนักบวชได้หูได้หันก็ดีใจแล้วดีใจต่อวันนั้นหลวงพ่อเปลี่ยนชื่อพระครูบุญทันใจบุญทันใจบุญทันใจก็เป็นนามที่เวลาทำบางสกุลเป็นบางสกุลดิบแล้วต้องเปลี่ยนชื่อเป็นพระบุญทันใจแต่ญาติโยมทั้งหลายได้ประกาศต่อหน้าทรงวันนั้นหลวงพ่อพรหมเสนาได้ประกาศต่อหน้าทรงพระครูบุญทันใจนะนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นมงคลเป็นมงคลเอาละเอามาไหว้พระสวดมนต์กันเนาะเดี๋ยวมีอย่างอู้กันฟังตั้งใจเน้อยมเน้ออรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์มาตาปิตุคุณังอังบันตามิข้าพเจ้ากราบบันตาบิดามารดาผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบอาจริยะคุณังอุปัชยะคุณังอะอังวันตามิข้าพเจ้ากราบบันตาครูอาจารย์พระอุปัชฌาย์ผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบนะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
namo tassa bhagavato kho nop nom de prapumi prapakyao praung nan arahato prukai jakilet samma samputtassa tataro chop dai doi praung ing namo tassa bhagavato kho nop nom de prapumi prapakyao praung nan arahato prukai jakilet samma samputtassa tataro chop dai doi praung ing buddhang saranang kacchami dhammang saranang kacchami sanghang saranang kacchami papajau kho thung praput pratham pasong pen dipeng dutiyampi buddhang saranang kacchami dutiyampi dhammang saranang kacchami dutiyampi sanghang saranang kacchami mevarati song kapajau kho thung praput pratham pasong va pen dipeng tatiyampi buddhang saranang kacchami tatiyampi dhammang saranang kacchami tatiyampi sanghang saranang kacchami kapajau me varati sam kapajau kho thung praput pratham pasong va pen dipeng iti piso bhagava arahang samma samputtho vichacharana sampanno sukhato lokavitho anuttaro purita dhamma sarathi sattadeva manussanam putto bhagavati yandu nimittam avamangalantya yojamana bhosakunasasatho tapakahoto supinang akantang buddhanupavena vinasamento sovakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko eipasiko opanajiko pachatam vetitapo vinyuiti yandu nimittam avamangalantya yojamana bhosakunasasatho papakahoto supinang akantang dhammanupavena vinasamento supatipanno bhagavato savakasangho ucchupatipanno bhagavato savakasangho nyayapatipanno bhagavato savakasangho samicipatipanno bhagavato savakasangho yatitam chattari purisa yukhani attha purisa pukkhala esa bhagavato savakasangho ahunayo pahunayo takinayo anchali karaniyo anuttaram punyaketam lokasati yandu nimittam avamangalantya yojamana bhosakunasasatho papakahoto supinang akantang sanghanupavena vinasamento yato ngang pakini aliya yajati yajato napichanami sanjijapanang jivitavurupita tena jatjena soti te otu soti kapasa khotang kusati sankato dhambanang vichayotatha
比利扬比地巴扎地波成哈加达塔巴利萨玛图比康波成哈扎地地萨巴汤西那穆尼那萨玛达卡塔巴维达巴乌里卡塔上瓦丹地阿宾亚亚尼巴那亚加波地亚เอเตนะสัจจวัจเจนะสุติเตโอตุสัพพะทาเอกัสสัมมิงสัมมาเยนะโทมุคันลานะจักกัสสปังกิลเนตุกิเตติสวะพุทธังเกสตะเกสัญเยเตจัตังอภินันติตวะโรกมุจิงสุตังคันเนเอเตนะสัจจวัจเจนะสุติเตโอตุสัพพะทาเอกัตถาธัมมราชาปิเกรัญเยนะปิปิริโตจุนดะเตระนะตัญเยวะปะนะปิตวะนะสัทธรังสัมมุติตวะยะอัปปะทาธัมมาพุทธาสิทานะโสเอเตนะสัจจวัจเจนะสุติเตโอตุสัพพะทาปะหินะเตจะอัปปะทาตินันนัมปิมะเยสินังมัคคะอัตตะกิเลสวะปัตตานุปัตติธัมมตังเอเตนะสัจจวัจเจนะสุติเตโอตุสัพพะทาสักกัตตัวพุทธรัตนังโอสัทธังอุตตมังปะรังยิตังเทวมนุสสนังพุทธเตเจนะสุทิตานะสันตุปัทวาสัพเพทุกขาภูปัสเมนตุเตสักกัตตัวสัทธัมมะรัตนังโอสัทธังอุตตมังปะรังปะลิลาอุปัสมนังธัมมะเตเจนะสุทินานัสสันตุปัทวาสัพเพปะยาภูปัสเมนตุเตสักกัตตัวสังฆรัตนังโอสัทธังอุตตมังปะรังอาอุนายังปะอุนายังสังฆเตเจนะสุทินานัสสันตุปัทวาสัพเพโรกาภูปัสเมนตุเตนัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโอตุเตเจยมังคัลลังนัตถิเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโอตุเตเจยมังคัลลังนัตถิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโอตุเตเจยมังคัลลังอัตถิอุณัสสะวิจโยธัมโมโลกเกอนุตโรสัพพสัตตาอิตัทธายะตังตองกันอายเทวะเตปริวัติเหลายะตันเตอมโนเสกิปาวะเกไปยะเคนะเกวิเศปุเตอกัลละมรณะนะวาสัพพสัมมามรณะมุตโตตะปิตวะกัลละมฤตังตัสเสวาอนุภาเวนะโหตุเทวสุขีสัทธาสุทัสสิลังสัมมาทายะธัมมังสุจริตังจเรตัสเสวาอนุภาเวนะโหตุเทวสุขีสัทธาลิขิตังยินติตังปุจฉังคารณังวจนังกรุงปะเลสังเตสนังสุตวัตสะอายุปวัตติติภวตุสัพพมังคัลลังจักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคัลลังรักขันตุสัพพเทวตา
สัพพะธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตภวตุสัพพะมังคัลลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตโดยบทพุทธานุภาพแห่งองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ธรรมานุภาพสังฆานุภาพบทสาธยายมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ยะโตอังโปจังคะปริตยันตุนิมิตตังสักกตัวนัตติเมอธิอุณสวิจัยโยขอบุญบารมีพระสุตเหล่านี้จงมาปกป้องคุ้มครองรักษากำจัดอย่างโรคภัยไข้เจ็บอย่างนักหนาป่าปานอันได้เกิดขึ้นในสรีระร่างกายของตนข้าพเจ้าและญาติโยมทุกท่านทุกคนขอโรคภัยไข้เจ็บที่หมอรักษาบาหายกินยาบาหายได้อันตรธานสวงหายขอมีสุขภาพกายใจอันแข็งแรงแม่นตนข้าพเจ้าและญาติโยมเดินทางไปทิศเหนือใต้ตกออกไปก็ให้มีใจกับมามีโชคมีลาภปราศจากภัยทั้งหลายเพราะว่าโจรภัยอาคีภัยอุทกภัยวาโยภัยอุปัตติภัยโลกาภัยอย่าได้มาใกล้มาขายขอมีความสุขกายสบายใจจำเริญด้วยสติปัญญาประตั้งตัวตนอยู่ในความประมาทแม่นบายาดโยนทำการค้าการขายก็เฮือได้กำลงกำไรนักนักเฮ้ยจำเริญในหน้าที่การงานยิ่งยิ่งขึ้นไปเนื้อญาติโยมเนื้ออายุวันโนสุขังพระลังกรมอุตุกรมอุตุได้ประกาศบอกว่าระวังลมฝนยังมีอยู่บางที่แต่ว่าสาวสี่ชั่วโมงที่ผ่านมาต่อมาก็มีบุญเยอะยมก็มีบุญแยะจึงได้ผ่านมาอีกสาวสี่ชั่วโมงและเราก็ต้องผ่านต่อไปจน120ปีสาวสี่ชั่วโมงตะวันนี้ญาติยมเมื่อเจ้ามาก็ไม่ได้ไปไหนก็มีญาติโยมมาแสดงมุทิตาสักการะอยู่หลายๆท่านหลายๆคนหลายคณะฉันเบนเรียบร้อยก็อยู่วัดก็มีญาติโยมมาสักการะอายุวัฒนะมงคลอยู่ต้องขออนุโมทนาเป็นอย่างมากตะวันนี้ฝนนองตองไม่ตกนะใกล้เคียงมีเป็นบางที่ตกแต่นองตองไม่ตกโชคดีนะโยมนะถ้าหากว่าไปตกวันที่หกนี่โอ้โหวันที่เจ็ดน้ำจึงนองในวัดอะไปปอติดินมันนี้ก็เป็นกะขี้เปิ๊ะปะตกปะเชียงหน้าบุญหน้าบุญตกข้ามมาก็พักผ่อนมาจนถึงปัจจุบันประเดี๋ยวนี้ที่น้องวันเวลาผ่านไปวันที่หกวันที่เจ็ดที่ตมาภาพได้อาราธนานิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้าได้เจริญพรญาติโยมมาร่วมอายุวัฒนะมงคลวันนั้นก็เรียกว่าผ่านไปตมาก็อายุได้80ปลายมาได้2วันวันเนี้ย80ปลายได้2วันวันเนี้ยเรียกว่า81เนี่ยย่างเข้ามาละได้หลายชั่วโมงละนะ81นี่ด้านสุขภาพใจได้ปอดีไม่เกินดี 90% กินข้าวลำน้ำลงขับถ่ายดีพักผ่อนนอนหลับสบายสบายเพราะจิตใจเราปล่อยวางขนาดลุกเข้าห้องน้ำบอกสักตีหนึ่งตีสองก็ตามหรือยังบัดถึงเตี้ยงขึ้นทำละกิจเรียบร้อยกลับมาก็นอนบนเตียงหลับ
คุยเลยญาติโยมไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไประแวงอะไรอย่างใดๆทั้งสิ้นปล่อยวางความทุกข์ก็บ่เกิดขึ้นความกังวลก็จะบ่เกิดขึ้นฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายมันผ่านไปผ่านไปเขาก็บ่ควรประมาทนะบ่ความประมาทเป็นหนทางความตายนะ เป็นทางแห่งความตายความบ่ประมาทเป็นทางบ่ตายท่านทั้งหลายบ่ว่าไผบ่ว่าหญิงบ่ว่าชายนะบ่านักบวชบ่กระหัตชาวบ้านถ้าไม่ประมาทแล้วชื่อว่าย่อมไม่ตายคำว่าบ่ตายในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าหมดอายุหมดชีวิตหมดลมหายใจไม่ใช่อย่างนั้นนะคำว่าไม่ย่อมตายคือการงานแบบผิดพลาดบอกว่าการตรงการนาการกล้าการขายการทุกสิ่งทุกอย่างเข้ารับราชการก็จะบัดเสียงานแล้วจะบัดเสื่อมบัดเสียตัวในชีวิตมีแต่ศีลมีแต่ธรรมมีแต่สัจจะมีแต่วาจาอันเป็นจริงบ่ปล้นปิ้งบ่หลอกบ่ลวงอันนี้ชื่อว่าอัมประมาทจึงบัดตายบัดตายจากคุณงามความดีญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายบุคคลผู้ที่มีปัญญาเป็นคนที่บัดตั้งอยู่ในความประมาทเป็นผู้ประมาทในชีวิตของตัวเองนุ่มเยอะย้ำเท่าเตื่อมไปเตื่อวัดบาักษาเตื่อศีลบักินตาลเตื่อเห็นไหมประมาทว่ากูย้ำเท่าประทำบุญดูข่าวให้กะมันจะกับคนเท่าตายไม่ได้เนาะคนนุ่มคนกำไรเอ็กเราอ่อนก็ตายได้หมดมันถึงเวลาฉะนั้นอย่าไปทะนงตัวอย่าลงตัวเองว่ากูไม่ตายญาติโยมท่านทั้งหลายเมื่อคนทั้งหลายเนี่ยหลับอยู่คนอื่นตื่นอยู่เป็นอันมากหมายความว่าคนที่มีปัญญาดีเนี่ยก็จะตื่นอยู่เสมอว่าเป็นคนโง่ว่าเป็นคนเขาบ่เบาปัญญาเป็นคนที่หูตันในทิศปัจจุบันในยุคปัจจุบันได้คนมีปัญญานี่จะมีแสงสว่างจ้าอยู่ในจิตในใจเมื่อมีปัญญาแล้วมันจะมาตั้งอยู่ในความประมาทฉะนั้นญาติโยมมันเหมือนม้าที่มีปีเท่าดีมันแข็งแรงดีเวลาวิ่งก็ละทิ้งม้าที่มีฝีมือบดีได้เพราะม้าเหล่านั้นนอกจากฝีมือบดีก็ยังบ่มีกำลังเพียงพอฉะนั้นชีวิตของคนเราทุกวันเนี่ยย่อมต้องสังเกตดูบางคนเนี่ยอย่างเนี่ยไปทั้งหน้าติ๊กติ๊กประสบคนสำเร็จทำงานอย่างเดียวกันแต่เขาทำไมอยู่กับที่ยุดอยู่กับที่เพราะมันมีทั้งสติและปัญญาทั้งแบบประมาทในการเวลาเพราะคนประมาทในการเวลาเนี่ยรอก่อนคำเดียวก่อนประเดิมเวลาเตื่อประมาทในเวลาเวลาที่เขาว่ารอก่อนนั่นมันอาจจะเป็นรอความตายก็ได้ความผิดพลาดต่างๆก็ได้ฉะนั้นผู้มีปัญญาจะบอกว่ารอก่อนรอก่อนอาตมาภาพขอฝากกับญาติท่านโยมรีบทำคุณงามความดีตั้งแต่ปัจจุบันนี้เป็นต้นไปอย่าช้าอย่าช้าอย่าช้าเพราะวันเวลานั้นสั้นลงทุกขณะสั้นลงทุกขณะอย่าจาเนื้ออย่าจาเนื้อพอออกไม่ออกเอาละวันนี้อู้จะเป็นมาเป็นเวลาพอสมควรอย่าลืมวันที่12ที่วัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพ
หลวงพ่อท่านเจ้าคุณทำบุญอายุวัฒนะมงคล71ปี81ปีพอหลวงพ่อเกิดปีไก่แก่ละตนอาตมาภาพพระเจ้าหนองทองไป1ปีจะทำบุญที่วัดพระธาตุเจ้าดอยสะเก็ดเนอเช่นเดียวกันครูบาบุญมาวัดอำเภอจอมทองนะลืมชื่อวัดไปละอำเภอจอมทองที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดจังไม่นะอุทนิมิตวัดอุทนิมิตเพื่อไปทำบุญอายุวัฒนะมงคลเช่นเดียวกันพ่อแม่เป็นน้องอำเภอสระบีทุกหมู่บ้านเกินวันที่22ธรรมสัญจรปะตุลุงเนตุลุงที่วันนั้นมาห้องกันว่าพระอุบาทบุญท่านใจปะกันแน่ปะกันแน่ที่วัดดอนจืนเนาะอำเภอสระบีเวลา20นาฬิกาปะกันปะกันไปไปได้ปะวันที่หกที่เจ็ดวันนั้นไปปะกันนักปะกันหลายๆเอาละญาติโยมเวลาพอดีอายุวันโนสุขังปะลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

ื่องการประชาสัมพันธ์โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบโบสถ์วัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่4/2567ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโรกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหารขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในคราวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี52106475 01สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่0818815690ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน

0: ประกาศวัดป่าแดงมหาวิหารเรื่องการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลตุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 10.4 กิโลวัตต์ระหว่างวันที่ 17, 18 และ9สิงหาคมพุทธศักราช 2569 เป็นที่เรียบร้อยแล้วทางวัดป่าแดงมหาวิหารขออนุโมทนากับคณะท่านเจ้าภาพที่ได้บริจาคเงินจำนวน 222,000 บาทมีรายนามดังนี้1คุณแสงทองวรวีระวงคุณนัชชากัญจามีกรและครอบครัว2บริษัททองพันช่างมั่งมีจำกัด3บริษัทยิ่งรวยโกลเด้นเพรสจำกัด4บริษัทสยามแพนทินัมจำกัด5ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรีเมียมโกลเด้นมันนิบริษัทสนเรศ2021จำกัดขอให้กิจการของท่านเจริญรุ่งเรืองตลอดไปจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศณวันที่20เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ลงนามพระครูโคสิทธิ์ปริยัตญาภรณ์เจ้าวาดวัดป่าแดงมหาวิหาร
1: จะทำการบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในวันที่28ธันวาคม2569ที่วัดแม่ตะลาบอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่โดยหลวงพ่อวิชัยวัฒโนจะทำการบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและทำพิธีไหว้ครูไปในคราวเดียวกันเวลา 8:00 น.เพื่อขจัดเคราะห์กรรมของประเทศรวมพลังเพื่อชาติสามัคคีคือพลังทดแทนบุญคุณของแผ่นดินรวมพลังกันเพื่อสร้างความดีขอให้ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้ไปร่วมในงานนี้เพื่อสร้างความดีไว้ในแผ่นดิน
0: ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์งานทำบุญเสริมชะตาพระอธิการบุญเปงปิยธรรมโมเจ้าวาดวัดใหม่ห้วยทรายตำบลตุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่คณะสงฆ์คณะศิษยานุศิษย์คณะศรัทธาจัดงานวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2569มีพิธีเจริญพุทธมนต์เสริมชะตาช่วงเช้า 9:39 นอาทิตย์ที่27กันยายนนี้เป็นเจ้าภาพในทายาธรรมทั้งหลายติดต่อ0980178170อาจารย์ปัญญาคำมุงคุณวิยาวัจกรวัดใหม่ห้วยทรายขออนุโมทนากับหลายท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสืบชะตาอายุพระอธิการบุญเปล่งปิยธรรมโมเจ้าวาดวัดใหม่ห้วยทรายอาทิตย์ที่27กันยายน2569ช่วงเช้า 9:39 นได้บุญได้กุศลโดยทั่วหน้ากัน

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสารธรรมนำสู่การปฏิบัติในการปฏิบัติธรรมกรรมฐานหรือนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันธรรมะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัตินะครับท่านผู้ฟังวันนี้ผมกเกษตรเพชรสมฤทธิ์วิทยากรก็ได้นำข้อคิดหลักธรรมต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้สอนไว้ว่าเยเนวะยันตินิพพานังพุทธาเตสัญจะสาวกาเอกายะเนนะมัคเคนะสติปัฏฐานะสัญญินาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์รวมถึงพระอัครสาวกพระสาวกทั้งหลายได้ดำเนินไปสู่พระนิพพานด้วยเส้นทางใดทางสายนั้นก็คือทางสายเอกวิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐานทางสายเอกก็คือการเจริญสติที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในส่วนคำว่าทางสายเอกก็เข้าใจกันในสายพระปฏิบัติว่าเป็นบุคคลคนเดียวปฏิบัติด้วยตัวเองเรียกว่าทางสายเอกบ้างเป็นทางที่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวตรัสรู้ในทางสายเอกเป็นอยู่ในทางพระพุทธศาสนาแห่งเดียวไม่มีในศาสนาอื่นเรียกว่าทางสายเอกจุดมุ่งหมายปลายทางแห่งเดียวก็คือพระนิพพานเป็นทางสายเอกเหล่านี้นะครับท่านผู้ฟังก็เราได้ยินคำว่าทางสายเอกทางสายเอกบาลีว่าเอกายะมัคเคนะทางสายเอกในคำสอนของพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนท่านผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลายทางที่เป็นแนวทางปฏิบัติก็คือการเจริญสติปัฏฐานทั้ง4ทางสายเดียวที่เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงความเศร้าโศกเสียใจพิไรลำพันธ์เพื่อดับทุกข์ความเสียใจบรรลุมรรคผลนิพพานก็เป็นเรื่องราวที่เราจะได้พูดถึงในคำสอนของพุทธเจ้าที่ว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และเหล่าอรหันตสาวกดำเนินไปสู่พระนิพพานด้วยทางเส้นใดสายใดก็คือสติปัฏฐานนั่นนะครับเป็นทางสายเอกชีวิตที่ไม่มีการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับแผ่นดินที่ว่างเปล่าเหมือนกับภาชนะใส่ถ้วยโถโอชามแก้วหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ปราศจากภาชนะที่ปราศจากอาหารและเครื่องดื่มที่ใส่ไว้ในภาชนะคือว่างเปล่าหาประโยชน์ไม่ได้ผู้ปฏิบัติธรรมแม้มีชีวิตเพียงวันเดียวก็ยังดีกว่าผู้ไม่เห็นธรรมไม่ได้ปฏิบัติธรรมแม้จะมีชีวิตอยู่เป็นร้อยปีอย่างนี้เป็นต้นเป็นตัวอย่างนะครับก็เป็นเรื่องราวที่เราได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้กฎธรรมชาติอันลี้ลับที่ทรงค้นพบก็คือพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในคราวครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าโคตมะสักกายมุนีได้ตรัสกับพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์ธรรมและวินัยใดที่เราได้แสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายธรรมและวินัยจะเป็นศาสดาของพวกเธอโดยการที่เราร่วงไปแล้วก็ปรากฏในมหาปรินิพพานสูตรที่ขณิกายมหาวรรคก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังที่เราจะได้กินยาเพื่อรักษาโรคคือกิเลสดังนั้นการที่จะเรียนสลากยาก่อนหรือว่าจะกินยาก่อนเพื่อรักษาโรคนั้นผู้ใฝ่ธรรมก็จะต้องลงมือประพฤติปฏิบัติธรรมเสียก่อนแล้วก็มาเรียนสลากยาวันนี้เราอาจจะมองไปที่โรงพยาบาลสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนหรือสถานพยาบาลต่างๆว่ามีคุณหมอคุณพยาบาลเตรียมดูแลที่จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บภายนอกเกี่ยวกับร่างกายและจิตใจแต่สิ่งที่สำคัญนะครับในการที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นธรรมโอสถยาคือธรรมะสำคัญที่สุดนะครับเพราะชีวิตเรานะเกิดมาเพื่ออะไร
เราก็ไม่ได้เกิดมาเพื่อแสวงหาความสนุกสนานสำเริงสำราญให้กับชีวิตไปวันๆหนึ่งก็หาไม่เราไม่ได้เกิดมาเพื่อลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในอาหารที่อร่อยอร่อยที่ชาวโลกบอกว่ากินกามเกียรติอะไรทำนองนั้นเราก็ไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทาสของชีวิตเราไม่ได้เกิดมาเพื่อศึกษาเล่าเรียนทำงานทำการตั้งดักตั้งฐานมีครอบครัวมีลูกมีเต้าแล้วก็แก่เจ็บตายไปอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นต้องมีสาระมีแก่นสารในการเกิดมาถ้าเราเกิดมาเพียงแค่เราเกิดเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพนี้พบหน้าวัฏสงสารเป็นเหยื่อของหนอนชอนชัยที่เกิดมาเป็นคนเป็นสัตว์ก็ไม่พ้นไปจากแม้จะมีเงินทองมากสักปานใดก็ไร้ความหมายนะครับเพราะว่าเกิดมาแล้วไม่รู้จักคุณค่าของชีวิตเราเกิดมาอาจจะคิดว่ามาปลดเรื่องพันธนาการโซ่ตรวนเครื่องร้อยรัดที่ผูกมัดจิตใจของเราไปสู่ความเป็นอิสระปลดปล่อยตัวเองให้พ้นจากอำนาจความครอบงำด้วยกิเลสตัณหาพัฒนาชีวิตและจิตใจวิญญาณให้สูงขึ้นเจริญขึ้นสู่ฐานะที่สูงสุดเราก็เรียกว่าจุดจบของชีวิตก็คือการดับกิเลสนิพพานอะไรอย่างนี้แต่ในภาคปฏิบัติก็ลงมือปฏิบัติหลังจากขึ้นพระกรรมฐานจากพระวิปัสสนาจารย์พระวิปัสสนาจารย์ก็สอนกรรมฐานแล้วก็ลงมือประพฤติปฏิบัตินั่งสมาธิเดินจงกรมในส่วนที่เราจะศึกษาก่อนปฏิบัติหรือจะปฏิบัติก่อนศึกษาก็แล้วแต่ถ้าเราปฏิบัติก่อนศึกษาก็จะมีพระวิปัสสนาจารย์เป็นผู้พี่เลี้ยงคอยสอบอารมณ์เป็นพระอาจารย์ก็เรื่องของการเรียนรู้ก็เป็นการรู้ก่อนเกิดคุณธรรมดังนั้นวันนี้พระอุปัชฌาย์อาจารย์พระอุปัชฌาย์ที่บรรพชาอุปสมบทให้กับลูกกุลบุตรกุลธิดาทั้งหลายแล้วก็จะส่งพระภิกษุสามเณรหรือโยคีเหล่านั้นไปปฏิบัติอยู่ในสถานที่วิเวกในสถานที่เหมาะแก่การนั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรต่างๆถ้าเราไปศึกษาเรียนสลักยาก่อนก็จะเสียเวลาพระคัมภีร์ 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นเรียนเกิดเรียนจนตายก็ยังไม่จบไม่สิ้นแต่ถ้าเราปฏิบัติพระธรรมกรรมฐานก็จะมีจุดจบอย่างเช่นเราไปศึกษาเรื่องของปฏิจจสมุปบาทก็ดีไปศึกษาหลายในส่วนของพระปริยัติก็ตามเราก็ไม่ควรจะไปศึกษารายละเอียดมากมาย 84,000 พระธรรมขันธ์ที่เราได้ยินกันว่าพระภิกษุณีบางรูปได้จบพระไตรปิฎกเตปิตกะอะไรอย่างนี้รู้แจ้งแทงตลอดในคำสอนแต่ไม่สามารถจะปฏิบัติอย่างพระโพธิระไบรานเปล่าแตกฉานในพระไตรปิฎกมีสานุสิทธิ์ที่ถูกสอนเป็นพระอาจารย์ใหญ่เป็นครูใหญ่แต่ว่ายังไม่ได้ปฏิบัติธรรมกรรมฐานพระพุทธองค์ตรัสถึงพระโพธิระไบรันป่าว่าเป็นผู้เรียนจบสั่งสอนเป็นคณาจารย์ใหญ่แต่ไม่ได้ปฏิบัติก็ต้องไปขอกรรมฐานกับพระวิปัสสนาจารย์ที่สอนกรรมฐานพระเถระครูบาอาจารย์ตั้งแต่อาวุโสพระเถระผู้ใหญ่ก็เกรงเคารพในพระโพธิระซึ่งเป็นพระอาจารย์แตกฉานในพระไตรปิฎกก็ไม่ยอมสอนให้ล่นถอยไปจนถึงสามเณรน้อยรูปหนึ่งก็มีท่านสามเณรน้อยนั้นบรรลุธรรมเรียกว่าโลกุตระธรรมแล้วปฏิบัติจบการศึกษาแล้วก็รับเป็น
พระอาจารย์สอนกรรมฐานให้กับปู่ธีระใบลานเปล่าก็กว่าจะทรมานกว่าจะรับในกรรมฐานเพื่อปฏิบัติคนรู้มากก็ยากนานรู้น้อยก็พลอยรำคาญอะไรทำนองนั้นวันนี้เราเข้าใจหลังจากเราปฏิบัติแล้วเราจะเข้าใจคำว่าทางสายเอกที่พระพุทธเจ้าและเราอรหันต์ได้ดำเนินมาพระพุทธเจ้าทรงค้นพบเพียงพระองค์เดียวในทางสายเอกไม่มีในศาสนาอื่นแล้วก็มีทางสายเอกในพระพุทธศาสนาเพียงอย่างเดียวแห่งเดียวและเป็นทางที่จะต้องนั่งสมาธิเดินจงกรมหรือปฏิบัติคนเดียวเรียกว่าต้องลงมือตัวเราเองจะไม่มีใครไปทำแทนเราได้ถ้าคนสมัยใหม่ก็บอกว่าไปคิดแทนคนอื่นไม่ได้แต่อันนี้จะไปปฏิบัติแทนคนอื่นไม่ได้เราต้องลงมือปฏิบัติด้วยตัวตนของเอกของท่านเองจะเป็นพระภิกษุสามเณรแม่ชีหรือโยคีคารวะชายหญิงก็ตามนี่แหละที่เราจะต้องเข้าใจทางที่ถูกต้องก็คือสติปัฏฐานทางสายเองทางที่เป็นอมัคคะก็มีที่ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์เราต้องเข้าใจก็ขอให้ได้ไปสู่จุดหมายปลายทางด้วยการเจริญในสติจะใช้สติควบคุมในส่วนของกายเวทนาจิตธรรมหรือสติไปเจริญในกายเวทนาจิตและธรรมมานี่แหละจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราคลายความอยากความโกรธความหลงลงไปหรือความเร่าร้อนที่มีอยู่ในจิตใจของเราจากมากก็จะลดน้อยและเบาบางไปมีคำตรัสจากพระพุทธเจ้ากับพระอานนท์ตอนหนึ่งว่าดูก่อนอานนท์จะถือเอาความรู้และความไม่รู้เป็นประมาณทีเดียวไม่ได้ต้องถือเอาการละกิเลสได้เป็นประมาณเพราะผู้ที่จะถึงนิพพานต้องอาศัยการละกิเลสโดยส่วนเดียวเมื่อละกิเลสได้แล้วย่อมถึงนิพพานจิตก็เป็นสมบัติอันล้ำค่าของมนุษย์ก็เรียกใจก็เรียกมโนก็เรียกวิธีชำระจิตใจให้สะอาดผ่องแผ้วนั้นไม่มีคำสอนจากศาสนาใดๆในโลกมีแต่พระพุทธศาสนาที่สอนให้ละบาปทำความดีและทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการเจริญพระกรรมฐานนี่แหละครับท่านผู้ฟังก็เข้ามาพูดถึงคำว่ากรรมฐานฐานของการกระทำดีสองอย่างสมถะเพียงสงบอย่างเดียวเป็นฐานวิปัสสนารู้แจ้งอย่างเดียวเป็นฐานธรรมชาติของคนและสัตว์โดยทั่วไปนั้นต้องทำใจให้สงบเมื่อใจสงบก็เรียกว่าสมถะกรรมฐานแต่ถ้าทำจิตใจให้รู้แจ้งเห็นจริงตามสภาวะธรรมเป็นเห็นรูปนามเป็นทุกขังอนิจจังอนัตตาเห็นทุกขังทนอยู่ไม่ได้อนิจจังตั้งอยู่ไม่ได้อนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้นี่แหละครับท่านผู้ฟังก็ถือว่ารู้แจ้งสมถะนั้นเป็นฐานของความสงบวิปัสสนาเป็นฐานของความรู้แจ้งเห็นจริงก็คงไม่ได้ขยายไปในส่วนของสมถะกรรมฐาน40ก็เพียงพูดแต่ชื่อเท่านั้นก็เข้าใจคำว่าสมถะ40นั้นก็เป็นบาทเบื้องต้นของวิปัสสนาสงบแล้วก็ยกความสงบนั้นขึ้นสู่วิปัสสนาก็จะได้เห็นในสติในกายสติในเวทนาสติในจิตใจสติในธรรมะดังนั้นเราพูดถึงสติก็เข้าใจโดยพุทธินัยว่าเราจะต้องเจริญสติมีการนั่งสมาธิมีการเดินจงกรมเป็นการฝึกสติเจริญสตินะครับท่านผู้ฟังเพราะว่าเราลงมือกินยาเพื่อรักษาโรคแล้วก็เรียนสลักยาในภายหลังก็เป็นเรื่องที่ธรรมะที่เรามาสาธยายนั้นก็ออกมาจากการปฏิบัติของพโยคีผู้ปฏิบัตินะครับทั้งหญิงทั้งชายทั้ง
หญิงทั้งชายทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ทั้งมนุษย์และอมนุษย์เทวาองค์อินทั้งหลายทั้งมนุษย์อมนุษย์อมนุษย์ก็คือเทพเทวาทั้งหลายอย่างนี้ดังนั้นผู้ที่ได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมกรรมฐานเจริญภาวนากรรมฐานก็มีทางสายเอกที่เราขยายในมรรคมีองค์8ไม่ว่าจะเป็นพูดชอบกระทำชอบเลี้ยงชีพชอบนั้นเป็นศีลส่วนความเพียรพยายามชอบระลึกชอบตั้งสติแล้วก็จิตใจมีสมาธิก็เป็นส่วนของสมาธิส่วนความเห็นชอบกับความดำริชอบก็เป็นส่วนของปัญญาผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายจึงบอกว่าหัวใจในทางสายเอกที่เรียกว่ามรรคมีองค์8นั้นก็คือเมื่อมีสติเจริญพระกรรมฐานอย่างต่อเนื่องโดยติดต่อก็จะได้มีโอกาสบรรลุมรรคผลนิพพานตามลำดับของญาณที่เราได้เคยพูดถึงกันอยู่เสมอว่าวิปัสสนาญาณ16นะครับก็เริ่มตั้งแต่ญาณที่1รู้จักว่าอะไรคือรูปอะไรคือนามนี่ก็เป็นญาณที่1ญาณที่2ก็ปัญญาที่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลของกายและใจญาณที่3ก็เป็นส่วนที่สติกำหนดรู้กายใจเห็นความเป็นทุกขังทนอยู่ไม่ได้อนิจจังตั้งอยู่ไม่ได้อนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ส่วนญาณที่4ก็เป็นปัญญาที่เรียกว่าอุทยพยัญญาณเห็นความเกิดของรูปของนามนะครับเห็นความดับของรูปของนามอันนี้ก็เป็นญาณในวิปัสสนาญาณ16ส่วนญาณที่5เรียกว่าพังคญาณสติที่เห็นความดับไปของกายและใจหรือรูปนามอย่างเดียวถึงญาณ6ก็พยัญญาณสติที่กำหนดเห็นรูปนามเป็นของเป็นภัยที่น่ากลัวมาถึงญาณที่7อาทีนว

0: Vibration Up.
1: เป็นสมาชิก Global Club กับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช็อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อ
2: ่
3: ะ
2: ไปหาหมอเธออ
3: ืมไม่อ่ะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
4: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
5: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
6: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
5: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
6: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
7: เชื่อมั่นในความดี
6: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
7: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัย

0: ิดร้ายแต่กลับมีจิตปรารถนาให้ทุกชีวิตครองตนอย่างเป็นสุข
1: เพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
0: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดีแมสเอฟเอ็มเชื่อมั่นในความดี
1: พระพุทธพจน์บทหนึ่ง
0: สอนว่าไก่ตัวนี้มิได้เติบโตอยู่กับพ่อแม่มิได้อยู่ในสำนักของอาจารย์จึงไม่รู้จักเวลาที่ควรขันหรือไม่ควรขัน

0: คลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
1: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนการอยู่ในถิ่นที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีหนึ่งความเป็นผู้ทำความดีเตรียมพร้อมไว้แต่ต้น1การตั้งตนไว้โดยชอบธรรม1 3ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงสุดมาสู่ชีวิต
2: Mass FM

0: ที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
1: พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
2: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจ

0: ควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันรายการวิทยุร่วมธรรมร่วมใจจากใจศรีสุดาชวชาติวันนี้ขอน้อมนำหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ปรากฏไว้ในฐานสูตรที่2ความตอนหนึ่งกล่าวว่าทำสามประการนี้คือการให้ทานด้วยศรัทธา1การให้ทานด้วยหิริ1การให้ทานอันหาโทษมิได้1เป็นไปตามสัพพบุรุษบัณฑิตกล่าวทำสามประการนี้ว่าเป็นทางไปสู่ไตรทิพย์ชนทั้งหลายย่อมไปสู่เทวโลกด้วยทางนี้แลและเวลาณบัดนี้ขอเชิญทุกท่านได้สดับตรับฟังพระสัทธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม
2: ่ขอกราบนมัสการท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณเนื่องในปี2557เนี่ยนะคะวันมาฆบูชาเนี่ยเป็นวันที่ตรงกับวันวาเลนไทน์พอดีซึ่งในเรื่องของความรักเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งมวลมนุษย์เนี่ยไขว่คว้าหานะคะแต่ก็พบว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็มีความทุกข์กับความรักเพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานที่เราเป็นชาวพุทธก็ควรที่จะมีความรู้ให้ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับความรักเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็วันมาฆบูชาเนี่ยเราจะได้ประโยชน์อะไรจากวันมาฆบูชาเราจะได้ประโยชน์อะไรจากวันวาเลนไทน์แล้วก็ความรักเนี่ยจะทำอย่างไรให้รักเราไม่ทุกข์อันนี้เป็นคำถามที่สำคัญมากขอความเมตตาจากพระอาจารย์ช่วยบอกสอนพวกเราด้วยค่ะ
3: เจริญธรรมญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายวันมาฆบูชาก็เป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเกิดเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่าเป็นจตุรงคสันนิบาตคือมีการประชุมกันขององค์ประกอบ4อย่างอันที่1ก็คือมีพระภิกษุตั้ง 1,250 รูปเนี่ยและที่สำคัญก็เป็นพระอรหันต์หมดเลยมาประชุมกันนะคะและที่สำคัญข้อที่2คือพระอรหันต์ทั้ง 1,250 รูปเนี่ยบวชโดยพระพุทธเจ้าหมดเลยและประการที่3คือท่านมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายทำให้พระพุทธเจ้าได้แสดงโอวาทปาติโมกข์ในวันนั้นแล้วก็ประการที่4ก็คือวันนั้นเป็นวันเพ็ญมาฆะฤกษ์ในประเทศอินเดียจะมีเลิกหลายเลิกวันเพ็ญเดือน3เนี่ยเป็นวันที่พระจันทร์เสวยมาฆะฤกษ์เนาะองค์ประกอบ4อย่างนี้เค้าก็เรียกว่าจตุรงคสันนิบาตทีนี้เรื่องราวในวันมาฆบูชาเนี่ยก็มีคนพยายามที่จะเชื่อมมาเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์เนาะเรื่องของต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีบุคคลที่มีความรักให้กับคนทั่วไปอะไรเงี้ยนะแล้วก็เป็นเรื่องราวของต่างประเทศว่างั้นเถอะจนกระทั่งกลายมาเป็นวันแห่งความรักสากลขึ้นมาเผ่อกันไปหมดแต่ว่าวันแห่งความรักเนี่ยก็กลายเป็นวันที่มีผลเสียมากกว่าผลดีคือเป็นวันที่ทำให้เกิดปัญหาผู้หญิงทำแท้งมากขึ้นผู้หญิงเสียตัวมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราน่าจะมาศึกษาเรื่องนี้ให้ชัดเจนว่าความรักเนี่ยแท้ที่จริงคืออะไรแล้วที่สำคัญเราจะไม่ทุกข์เพราะความรักได้ไหมใช่ไหมเราต้องรู้จักธาตุแท้ของความรักก่อนว่าลักษณะของความรักเนี่ยก็คือลักษณะที่อยากจะให้มีความสุขอยากจะให้มันพ้นทุกข์อย่างเช่นเรารักตัวเองเนี่ยรักตัวเองก็คือเราทำให้ตัวเองมีความสุขแล้วก็ช่วยให้ตัวเองพ้นทุกข์หรือเรารักแม่เรารักแม่เนี่ยเราก็พยายามทำสิ่งดีๆให้แม่ชื่นใจให้แม่มีความสุขแล้วพอเห็นแม่ป่วยเห็นแม่ทุกข์อะไรเรารีบเข้าไปช่วยแม่แก้ไขอะไรอันนี้ก็ง่ายๆนะฮะเพราะนั้นไม่ว่าจะรักแฟนรักเพื่อนรักชาตินะรักแผ่นดินรักสังคมรักมวลมนุษย์รักชีวิตจะรักอะไรก็แล้วแต่มันไม่เกินไปจากที่ว่าอยากจะให้สิ่งนั้นเนี่ยพ้นทุกข์อยากจะให้สิ่งนั้นมีความสุขทีนี้มันก็จะไปตรงกับสิ่งที่เป็นคุณธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าเมตตานะเมตตาคือการปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขอย่างมีปัญญากรุณาปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์อย่างมีปัญญาเนี่ยอันนี้ก็เป็นความรักสากลเลยไม่ว่าจะรักเพื่อนรักฝูงรักพ่อรักแม่รักพี่รักน้องรักแฟนเนี่ยถ้าประกอบไปด้วยเมตตากรุณา มุทิตาอุเบกขานะก็เป็นพรหมวิหารก็กลายเป็นความรักของผู้ประเสริฐว่าพรหมคือผู้ประเสริฐถ้าเราได้สามีดีอย่างเงี้ยเราได้สามีที่แบบทำให้เราเนี่ยมีความสุขรับสามีคนนี้เป็นคนฉลาดคือฉลาดสอนเราฉลาดแนะนำเราเวลาเราอยากหาความสุขที่มันไม่ดีเขาก็ตักเตือนเราแล้วเขาก็ให้ความสุขอย่างอื่นทดแทนแล้วเวลาเราทุกข์เขาก็แก้ทุกข์ให้เราได้อย่างดีไม่มีทุกข์ซ้ำซ้อนเข้ามาใหม่ไม่ใช่แก้ทุกข์นึงไปเจออีกทุกข์นึงอย่างเงี้ยเราจะชื่นชมสามีคนนี้มากว่าสามีคนนี้ประเสริฐจริงๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ทุกวันนี้เราจะเจอว่ามีรักแล้วหวือหวามีความสุขวูบวาบแล้วหลังจากนั้นก็ทุกข์ใจเป็นกันอย่างนี้เกือบทั่วไปเพราะว่าเขาไม่รู้ว่ารักแบบนั้นเนี่ยคือกามตัณหาซึ่งเป็นเหตุเกิดทุกข์กามตัณหาก็คือความอยากได้ในวัตถุกามห้าก็คือความอยากได้รูปที่มันถูกใจเสียงที่ถูกใจกลิ่นที่ถูกใจรสที่ถูกใจสิ่งสัมผัสกายที่ถูกใจหรือสิ่งอื่นๆที่เป็นตัวแทนอย่างเช่นเงินเนี่ยเงินก็เป็นตัวแทนของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ถูกใจถ้าเรามีความอยากได้ในสิ่งเหล่านี้และมีความสุขกับการได้เสพสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าเรามีความรักที่เป็นระดับกามตัณหาซึ่งความรักแบบนี้ให้สุขน้อยทุกมากเป็นปกติเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาตินะฮะมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เพิ่งมีมันมีมานานแล้วมันเป็นปกติของมันอย่างนั้นว่าถ้าคุณมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ถูกใจเนี่ยยังไงยังไงคุณก็ได้สุขนิดนึงแล้วคุณได้ทุกข์มากอันนี้เป็นธรรมดามากๆเลยแต่ความที่คนไม่รู้ความจริงอันเนี้ยก็เลยชอบบ่นกันว่าทำไมครอบครัวหนูมีปัญหาทำไมพ่อหนูทำให้แม่หนูเสียใจทำไมแม่หนูมาทำให้พ่อหนูเสียใจอะไรเรามีเรื่องพูดเยอะมากเป็นกฎมงกฎหมายอะไรขึ้นมาอีกมากมายแต่ถ้าเราเข้าถึงแก่นสารสาระหรือว่าเข้าถึงกฎเกณฑ์ของเขาเนี่ยว่าอ๋อเขาเป็นธรรมชาติอย่างนี้แหละคือถ้าคุณหมกมุ่นกับกามตัณหาแล้วคุณหมกมุ่นกับกามสุขอ่ะคุณก็จะได้สุขน้อยแต่ทุกข์มากเป็นปกติแต่ถ้าคุณฉลาดขึ้นรู้ว่าความสุขในโลกนี้มันไม่ใช่มีแค่กามสุขอย่างเดียวมันยังมีสุขที่เกิดจากกุศลอย่างอื่นอย่างเช่นสุขจากการให้ทานสุขจากการรักษาศีลสุขจากการฝึกฝนพัฒนาจิตใจตัวเองสุขจากการอ่อนน้อมถ่อมตัวสุขจากการช่วยเหลืองานพระศาสนาช่วยเหลือให้คนชั่วเป็นคนดีช่วยเหลืองานส่วนรวมสุขจากการอุทิศบุญกุศลให้คนอื่นสุขจากการอนุโมทนาในความดีของผู้อื่นสุขจากการฟังธรรมสุขจากการแสดงธรรมสุขจากการมีปัญญาเปลี่ยนความเห็นผิดมาเห็นถูกเนี่ยบุญกิริยาวัตถุสิบเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดลบันดาลให้คุณมีความสุขได้เนี่ยถ้าคุณฉลาดรู้จักให้จิตใจคุณเนี่ยไปเสพสุขที่เป็นกุศลคุณก็จะไม่เป็นคนที่ต้องไปขึ้นอยู่กับนะคือไม่ต้องไปดีเพนออนเนี่ยแต่แค่กามสุขอะแต่เนื่องจากคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีความรู้ว่าไอ้เรื่องรักฟงรักแฟนมันก็แค่กามสุขเท่านั้นเองเขาไม่มีความรู้ชัดเขาก็เลยสร้างนิยายนะฮะสร้างหนังสร้างอะไรขึ้นมาให้มีแบบประเภทโรมิโอจูเลียตประเภทรักแล้วกระโดดหน้าผาตายหรือประเภทอะไรเนี่ยซึ่งคนรุ่นหลังดูแล้วก็ไม่เข้าใจก็เลยแบบโอ้โหฉันก็อยากเป็นนางเอกแบบนั้นมั่งทั้งหมดมาจากการที่ไม่ได้เข้าไปศึกษาคำสอนของพุทธเจ้าว่าร่างกายจิตใจร่างกายความรู้สึกนึกคิดจิตใจหรือว่าขันธ์ทั้ง5เนี่ยมันไม่เที่ยงคือมันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยมากมายแล้วมันก็เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้แล้วมันก็ไม่สามารถจะเป็นใครได้ทั้งสิ้นแต่ความที่ไม่รู้ถึงหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยนะผู้คนก็วาดหวังวาดฝันว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนี้ก็เลยเกิดโรคอกหักขึ้นมาโรค broken heart โรคซึมเศร้าโรคผิดหวังโรคเสียใจจนฆ่าตัวตายอะไรอย่างเงี้ย ก็มีมาเนื่องจากความไม่รู้จริงเท่านั้นเองแต่ถ้ารู้จริงว่าสุขในการเสพรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ถูกใจเนี่ยเขาเรียกกามสุขมันเป็นสิ่งที่เป็นสุขน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นใจมากทุกโทษในกามนี้มากมายยิ่งนักเพราะนั้นทุกครั้งทุกคนไม่ว่าใครก็ตามถ้าเข้าไปยุ่งกับสิ่งเหล่านี้ก็จะต้องเป็นอย่างนี้หมดไม่ว่ามันจะเป็นแฟนกับแฟนหรือป้ากับหลานหรือยายกับหลานหรือพี่กับน้องหรือเพื่อนกับเพื่อนหรือเจ้านายกับลูกจ้างแล้วแต่ถ้าคุณเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ถูกใจเนี่ยคุณไม่พ้นไปจากความที่มีสุขน้อยแต่มีทุกข์มากมีความคับแค้นมากทุกโทษในกามนี้มากมายยิ่งนักอันนี้มันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้น
2: กราบขอโอกาสพระอาจารย์ค่ะตรงนี้เป็นเรื่องที่ชาวบ้านอาจจะเข้าใจยากนิดนึงว่าเอ๊ะอย่างความรักระหว่างย่ากับหลานแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการไปติดใจในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส
3: เอายายรักหลานก็ได้เนาะป้ารักหลานยายรักหลานเนี่ยหนึ่งก็รักในสีสันเนาะคือรักหลานอ้วนปุ๊กลุกอย่างนี้นะแล้วก็ได้กินอร่อยร่วมกันอันนี้ก็เป็นเรื่องการกินอาหารอร่อยแล้วก็ได้ยินเสียงคุยจ้อจ้อแจ๋แจ๋นี่ก็เป็นเสียงที่ถูกใจแล้วก็เอาแป้งมาโปะตัวหลานอุ่มมาดมมาหอมนี่ก็เป็นกลิ่นทางจมูกก็ได้กอดได้รัดตัวหลานก็นิ่มๆก็เป็นสัมผัสกายนะไอ้หลานคนหนึ่งก็เป็นก้อนกามคุณอุ่มอุ่มหอมหอมทั้งที่หมอบอกว่าคุณยายอย่าอุ่มนะคุณยายเป็นโรคเส้นเอ็นอักเสบแล้วอะไรไม่รู้มันเผลอทีไรมันก็อยากจะกอดจะอุ่มอย่างเงี้ยนะความรักอย่างนี้มันก็เป็นความรักที่อยู่กับไอ้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอยู่แล้วก็ความไม่รู้ในหลักธรรมเนี่ยก็อยากให้หลานเนี่ยเป็นอะไรไปตามใจเราคือเขาให้เขายิ้มหัวเราะก็เลยต้องตามใจหลานพอตามใจหลานก็อยากกินอะไรก็ให้กินอยากทำอะไรก็ให้ทำเด็กก็เสียนิสัยเด็กก็เอาแต่ใจตัวเองแล้วเด็กก็เรียนรู้ว่าถ้าร้องไห้กรีดกรีดเนี่ยคุณยายจะให้ทันทีเด็กนั้นก็อยากได้อะไรก็ร้องไห้กรีดกรีดต่อไปเด็กก็เลยกลายเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองเป็นเด็กที่ฝืนใจตัวเองไม่ได้เป็นเด็กที่ขี้โกรธง่ายขี้รำคาญง่ายอะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวนี้เป็นกันไปเยอะมากแต่คุณยายก็ไม่เข้าใจว่าสิ่งตัวเองกำลังทำเนี่ยก็คือความรักโดยอวิชชาหรือว่ารักด้วยความไม่รู้จริงว่าตัวเองก็งงตัวเองก็รักหลานนะแล้วตัวเองก็ทำดีกับหลานนะเนี่ยก็ไม่ได้ตีหลานก็เลี้ยงมันอ่ะมีตัวอย่างที่เป็นเรื่องจริงนะที่คุณยายคนนึงเนี่ยเขาก็ต้มไข่พะโล้ให้หลานเขาเนี่ยหม้อมันเริ่มเลยเพราะอะไรเพราะหลานเขาชอบกินไข่พะโล้นะต้มจนมันหวานซึมเข้าไปในเปลือกเลยนะฮะมันไปสีคล้ำเลยเนี่ยต้มแช่ไว้เลยเนี่ยแล้วก็วางไว้นั่นหลานเขาวิ่งเล่นเขาก็จะมาคว้าไข่ใบหนึ่งเนี่ยกินกรุบกรุบกรุบกรุบแล้วก็วิ่งเล่นคว้ากินกรุบกรุบกรุบแล้วก็วิ่งเล่นนะฮะหลานเขาอายุ13 ปีนะฮะไขมันในเส้นเลือดอุดแล้วก็ตายเธอลองคิดดูตายเมื่ออายุ13 ขวบเด็กลำปางเนี่ยนี่ก็คือความที่คุณยายมีเงินน่ะคือพ่อแม่ก็โปะเงินให้ยายใช่ไหมว่าอ่ะเลี้ยงหลานเต็มที่นะพ่อแม่ก็ไปหาเงินต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยคุณยายก็คิดว่าทำดีที่สุดแล้วไข่มันก็ถูกซื้อไข่มันก็ต้มหม้อใหญ่ๆไปเลยมันก็กินแต่ไข่มีหลายคนนะที่เด็กเป็นรูมาตอยก็มีเด็กอายุ10 กว่าปีเป็นรูมาตอยเพราะว่าไม่เข้าใจเรื่องความรักเนี่ยว่าที่จริงเรื่องความรักนี่เขาก็คงมาเปิดออกรายการวิทยุไปหลายครั้งแล้วล่ะแต่ว่าก็คงต้องมาทบทวนกันอีกว่ามันก็มีรักอย่างมีปัญญากับรักอย่างไม่มีปัญญาซึ่งถ้าถามว่าแล้วรักอย่างมีปัญญากับรักอย่างไม่มีปัญญาต่างกันยังไงรักอย่างไม่มีปัญญาก็คือรักอย่างไม่มีความรู้ในความสุขว่าความรักเนี่ยให้ความสุขก็จริงแต่ว่าถ้าเป็นความสุขในกามก็เรียกว่าเป็นความรักที่มุ่งสนองรูปทางตาเสียงทางหูกลิ่นทางจมูกรสทางลิ้นสัมผัสทางกายเนี่ยมุ่งสนองสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นความรักที่สนองกามสุขอย่างเดียวก็จะได้กามสุขที่มีสุขน้อยทุกมากมีความคับแค้นมากทุกโทษในกามสุขนี้มากมายยิ่งหนักแต่ถ้าเก่งกว่านั้นคือไปหาความสุขในกุศลชีวิตก็จะดีขึ้นเขาเรียกว่าไปเจริญกุศลไปสร้างบุญเนี่ยก็ไปให้ทานรักษาศีลภาวนาอ่อนน้อมถ่อมตัวช่วยเหลืองานส่วนรวมช่วยเหลืองานพระศาสนาอนุโมทนาอุทิศบุญกุศลฟังธรรมแสดงธรรมแล้วก็ให้เกิดปัญญาเห็นถูกต้องและถ้าจิตนิ่งเป็นสมาธิเนี่ยคนจะได้เสพสุขอีกระดับหนึ่งคนที่ฝึกสติไปและจิตดิ่งนิ่งไม่ฟุ้งซ่านเนี่ยเขาก็จะไปเสพฌานสุขซึ่งก็จะเกิดการเสพติดไปอีกระดับหนึ่งนะฮะเดี๋ยวนี้ก็มีคนที่เสพติดฌานกันเยอะรูปฌานบ้างอรูปฌานบ้างเนี่ยเขาก็จะได้พบความแปลกๆอะไรของจิตโอ้โหจิตมันมีคุณภาพเยอะมากเขาก็จะไปติดตรงนั้นอีกซึ่งนั่นก็ยังไม่ใช่นิพพานสุขแต่ถ้าหากว่ามีการศึกษาเรื่องนี้ให้ชัดเจนแล้วก็รู้ว่าสุขที่มันสุขที่สุดที่มันถึงที่สุดแห่งทุกข์เลยเนี่ยคือทุกข์มันจบเลยเนี่ยก็คือนิพพานสุขเท่านั้นซึ่งก็ต้องมาศึกษาเรียนรู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรเนาะเราเก็บไว้ก่อนเรื่องนี้เรากลับมาคุยกันเรื่องความรักระหว่างยายกับหลานเนี่ยว่าไม่ทราบว่าท่านสิกขมนาสุวิดาเห็นหรือยังว่าความรักระหว่างยายกับหลานเนี่ยมันก็เป็นกามสุขเท่านั้นเอง
2: พ พอจะมองเห็นแล้วค่ะพอพระอาจารย์ได้อธิบายอย่างเนี้ยที่คุณยายเนี่ยต้มพะโล้ให้หลานกินเนี่ยก็เพื่อที่จะให้หลานไม่ร้องไห้ให้หลานสนุกเฮฮาก็เพื่อตอบสนองความพอใจของคุณยายเอง
3: ถูกต้อง
2: เพราะคุณยายรักตัวเองสิคะไม่ได้รักหลาน
3: แน่นอนไอ้เรื่องความรักเนี่ยเราจะต้องศึกษาให้ดีว่าทุกคนเนี่ยรักตัวเองคืออยากให้ตัวเองมีความสุขอยากให้ตัวเองพ้นทุกข์แต่ก็อย่าลืมเรื่องที่ว่ารักมีปัญญากับรักไม่มีปัญญาคือถ้ารักไม่มีปัญญาเนี่ยก็คือจะรักแบบกามคุณบ้างรักแบบอกุศลรักแล้วผิดกฎหมายรักแล้วผิดศีลรักแล้วผิดจริตประเพณีผิดกฎเกณฑ์กติกาอย่างเนี้ยคือหมายความว่าหาความสุขให้ตัวเองแต่มันผิดกฎหมายผิดศีลผิดธรรมอย่างเงี้ยนะอย่างนี้เขาเรียกว่ารักแบบไม่มีปัญญาเนาะแต่ถ้ารักแบบมีปัญญานี่ก็คือรักแล้วก็อยู่ในกฎหมายนี่เป็นเบื้องต้นอยู่ในกฎเกณฑ์ของสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ด้วยแล้วก็รักแล้วมีศีลรักแล้วไม่ฟุ้งซ่านมีสมาธิรักแล้วมีปัญญาคือมีความรู้ชัดในชีวิตเนี่ยว่าชีวิตเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้และชีวิตนี้มันไม่มีมันไม่ได้เป็นอัตตาใครที่จะเข้ามามีอำนาจบังคับได้ว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะนี่เมื่อรู้ความรักโดยความมีปัญญากับไม่มีปัญญาแล้วเราก็สามารถเอาเรื่องเนี้ยเข้าไปจับได้ในทุกๆเรื่องว่าคุณมีสิทธิ์รักได้ทั้งตัวเองแล้วคุณมีสิทธิ์รักได้ทั้งคนอื่นคือถ้าคุณอยากให้ตัวคุณเองเนี่ยมีความสุขอยากให้ตัวเองพ้นทุกข์ก็เรียกว่าคุณรักตัวเองแต่ถ้าคุณอยากช่วยคนอื่นให้พ้นทุกข์อยากช่วยคนอื่นให้มีความสุขเนี่ยก็เรียกว่าคุณรักคนอื่นเพราะนั้นการที่คุณยายเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องความรักแต่รู้แต่ว่าขี้เกียจทุกข์ใจเมื่อขี้เกียจทุกข์ใจพอหลานมันงองแงอยากกินก็ให้มันกินกินกินไปแต่ทำอะไรก็ได้ที่ทำให้ตัวเองไม่ต้องทุกข์ใจมันก็เกิดผลเสียเพราะว่าขาดความรู้แต่ถ้ามีความรู้ก็จะรู้ว่าถ้าขืนให้หลานทานไข่มากขนาดนี้มันก็ต้องเป็นไขมันอุดตันในเส้นเลือดก็ไม่ควรทำอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นชีวิตเนี่ยมันต้องมีความรู้อะศาสนาพุทธเจ้าเลยเป็นศาสนาของผู้รู้แล้วเนี่ยมีความรู้แล้วมีปัญญาในการบริโภคอาหารไม่ได้ฉันอย่างนักบวชจะฉันอะไรก็ต้องไม่ได้ฉันเพื่อความเพลิดเพลินอริดอร่อยรื่นเริงเหลือเกินอย่างเงี้ยแล้วไม่ได้ฉันเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายไม่ได้ฉันอาหารเพื่อความประดับไม่ได้ฉันอาหารเพื่อตกแต่งร่างกายแต่ฉันอาหารเพียงเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งร่างกายนี้ฉันอาหารเพื่อความเป็นไปได้ของภาวะที่เป็นอัตตาแล้วเนี่ยเป็นภาวะมนุษย์ภาวะอะไรแล้วก็เพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพและเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายด้วยและเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติตนให้ประเสริฐอยู่ในคันลองอันประเสริฐคือเมื่อประพฤติตนอยู่ในพรหมจรรย์แล้วก็จะถึงที่สุดแห่งทุกข์ไงฉันอาหารนี่เพื่อจะที่อยู่ในพรหมจรรย์เพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งถ้าทำได้อย่างนี้เนี่ยก็จะได้ประโยชน์คือจะทำให้ดับทุกขเวทนาเก่าและไม่ทำให้ทุกขเวทนาใหม่เกิดขึ้นความเป็นไปโดยสะดวกแห่งร่างกายก็ดำเนินไปโดยสะดวกแล้วก็เป็นผู้ไม่มีโทษนะและมีความเป็นอยู่อย่างผาสุกเพราะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยแม้แต่จะฉันอาหารเนี่ยก็ต้องมีปัญญาคือมีความรู้ชัดในการฉันอาหารเพราะนั้นชาวโลกที่ไม่มีความรู้ในเรื่องการบริโภคอาหารเขาก็รักตัวเองอย่างไม่มีปัญญาคือรักตัวเองแล้วอยากกินอะไรอร่อยๆแต่เขาก็ไม่คำนึงถึงสุขภาพแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยมาทุกข์กับความรักอันเนี้ยทุกข์จากการที่ตามใจกิเลสตัวเองบางคนก็พยายามรักษาหุ่นให้ดีให้ผอมใช่ไหมฮะก็ดูเหมือนไม่มีปัญหาแต่กลายเป็นโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดก็มีอย่างนี้เป็นต้น
2: ทีนี้เราจะรักอย่างไรให้ไม่ทุกข์อะคะ
3: ก็ต้องรักอย่างมีปัญญาคือสมมุติเอาที่ตัวเองก่อนเนาะเราก็ต้องถามตัวเองว่าเราเกิดมาแล้วเราอยากพ้นทุกข์ไหมเราก็จะมีคำตอบเราก็อยากพ้นทุกข์เราอยากพ้นทุกข์เราก็ถามตัวเองอีกว่าแล้วอะไรเป็นเหตุเกิดทุกข์เราก็ได้คำตอบจากพระพุทธเจ้าว่าความอยากสามอย่างหรือความอยากหกอย่างความอยากหกอย่างคือความอยากในรูปอยากได้รูปอยากได้เสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสและอยากได้ธรรมะธรรมรมเนี่ยเขาเรียกตัณหา6เป็นเหตุเกิดทุกข์แต่ถ้าพูดสากลทั่วไปที่คนเข้าใจก็ตัณหา3ก็คือกามตัณหาก็ความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส5ตัวนี้เป็นกามตัณหาข้อเดียวไปเลยอีกอันนึงคือภวตัณหาคืออยากมีอยากเป็นอีกอันนึงคือวิภวตัณหาคืออยากไม่มีอยากไม่เป็นเนี่ยความอยากเนี่ยเป็นเหตุเกิดทุกข์พอเรารู้ว่าความอยากนี่เป็นเหตุเกิดทุกข์เราก็มาถามว่าเอาแล้วจะทำยังไงถึงจะไม่อยากพระพุทธเจ้าก็ตอบเลยอีกว่าก็ให้ปฏิบัติตนอยู่ในอริยมรรคมีองค์8แล้วจิตใจคุณก็จะไม่อยากได้กามตัณหาไม่อยากได้ วิภาวะตัณหาวิวัณามันจะไม่มีตัณหาพวกนั้นซึ่งเราก็ถามอีกมันเป็นไปได้ยังไงปฏิบัติตามมรรคแปดแล้วทำไมมันถึงไม่อยากพระพุทธเจ้าก็มีคำตอบให้อีกว่าเพราะจิตมันรับได้ด้านเดียวถ้าจิตมันรับด้านกุศลคือสัมมาริมักมีองแปดนี่เป็นกุศลไงมีความเห็นถูกคิดถูกพูดถูกทำถูกเลี้ยงชีพถูกเพียรถูกสติถูกสมาธิถูกเนี่ยมันเป็นสัมมามันเป็นกุศลไปหมดเลยเพราะมันเกิดแต่กุศลเนี่ยตัณหาซึ่งเป็นอกุศลมันก็ไม่เกิดที่จิตแล้วพอมันชำนิชำนาญมันก็จะเกิดการเขาเรียกว่าสัจฉิกิริยาในทุกขนิโรธคือได้เข้าไปสัมผัสได้เข้าไปกระทำให้แจ้งว่าอ๋อนี่ไงชีวิตที่มันดับทุกข์ได้เนี่ยมันมีจริงๆสมัยก่อนเราเกิดมาเราไม่ได้ศึกษาคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเราก็คิดว่าต้องเรียนหนังสือเราถึงจะพ้นทุกข์เราก็เรียนจนจบด็อกเตอร์อย่างใช่ไหมเช่นท่านสิกขมนาด็อกเตอร์สุวิดาเนี่ยก็เรียนจบด็อกเตอร์มาแล้วพอจบด็อกเตอร์เสร็จก็ยังมีความทุกข์อีกว่าเราต้องได้ทำงานตำแหน่งดีๆสิเอาก็ได้ไปเป็นอาจารย์ในมหาลัยมันก็น่าจะพ้นทุกข์มันก็ยังไม่พ้นทุกข์เอ๊ะเราก็คิดว่าเราต้องมีความโดดเด่นในเรื่องอื่นๆอ้าวคุณก็ได้เป็นนักวิจัยคุณก็ได้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเอ๊ะมันก็ยังไม่พ้นทุกข์มันก็คิดต่อไปเอ๊ะเราต้องมีแฟนอ้าวเราก็มีแฟนเพราะเราก็ไม่ใช่คนขี้เหร่อ้าวก็มีแฟนไปเอ๊ะก็ยังไม่พ้นทุกข์บ้าใช่ไหมมันก็เอ๊ะมันต้องมีนั่นมีนี่เราก็ดิ้นมาเรื่อยจนกระทั่งที่สุดท่านสิกขมนาก็ได้มาพบตอนนี้ท่านมาพบอะไรล่ะไหนลองเล่าให้ฟัง
2: ก็มาพบชีวิตที่ดำเนินรอยตามพระพุทธเจ้าค่ะ
3: คือ
2: ก็เป็นชีวิตที่กระทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์จริง
3: ๆโดยการปฏิบัติตามอะไร
2: ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปดให้เป็นปกติในชีวิตประจำวัน
3: ศีลนี่เป็นศีลธรรมดาหรือเป็นอธิศีล
2: เป็นอธิศีลค่ะ
3: แล้วก็ต้องเป็นอะไรอีกอธิจิต
2: อธิจิตแล้วก็อธิปัญญา
3: ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องสามัคคีกันก็ต้องเกิดขึ้นในวิถีชีวิตเดียวกันไม่ใช่คนละท่อนคนละท่อนไม่ใช่ว่าท่อนนี้มีปัญญาท่อนนี้มีศีลไม่ใช่ศีลสมาธิปัญญามันจะเป็น สามัคคีกันเลยคือดำรงร่วมกันในวิถีชีวิตนั้นเราถึงจะได้พบว่าชีวิตที่มันไม่ทุกข์ใจเนี่ยมันมีอยู่คือมันยุติการแสวงหาใช่ไหม ก็แสดงให้เห็นว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคำสอนที่ทำให้เราได้พบอะไรเราได้พบกับความสุขที่สุดก็คือความได้รักตัวเองอย่างสมบูรณ์ก็เลยรักตัวเองอย่างมีปัญญาคือตัวเองไม่ทุกข์อ่ะก็ไม่ต้องหาทางดับทุกข์ให้ตัวเองตัวเองไม่ต้องการความสุขก็ไม่ต้องดิ้นรนจะหาสุขอะไรให้ตัวเองใช่ไหมก็เริ่มไม่มีตัวเองที่จะต้องมาจัดการอะไรก็เริ่มมองไปที่ว่าจะช่วยคนอื่นอย่างไรเท่านั้นเองว่าเกิดมาชาตินึงเนี่ยมีความสามารถพอที่จะทำอะไรให้กับคนอื่นได้บ้างใช่ไหมก็เริ่มทำตามนั้นไปอย่างท่านเนี่ยท่านสิกขมนาดร.สุวิดาเนี่ยก็เป็นถึงอาจารย์มหาลัยเป็นถึงผู้ทรงคุณวุฒิเป็นถึงนักวิจัยเป็นถึงด็อกเตอร์แต่ทำไมเห็นชอบล้างส้วมจังเลย เพื่ออะไรเนี่ยก็เพื่อดับทุกข์ให้คนอื่นใช่ไหมดับทุกข์ให้กับหมู่คณะเนี่ยล้างส้วมให้กับส่วนรวมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องประหลาดไหมว่าทำไมเรามายินดีกับชีวิตแบบนี้เอาเพราะอะไรเนี่ยลองเล่าให้ฟัง
2: ก็อย่างที่พระอาจารย์ได้พูดว่าไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้วิจัยนะคะก็ยังมีความทุกข์อะค่ะก็ยังมีความทุกข์ยังมีความหงุดหงิดมีความไม่แช่มชื่นอยู
3: ่
2: ทุกวันแต่พอมาได้มาพบเส้นทางของพระเจ้าก็คือการถือเอาอริยมรรคมีองค์8เป็นหนทางดำเนินชีวิตเนี่ยก็พบว่าเราเหมือนกับปล่อยเบาภาระทั้งหมดนะคะไปว่าภาระมันไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรแต่ว่าทำมากกว่าเดิมอีกนะคะทำมากกว่าเดิมทำทุกอย่างทำทั้งงานอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าล้างส้วมทั้งเรื่องดูแลน้ำร้อนทั้งเรื่องจนถึงงานบริหารก็ทำทุกอย่างทำทุกอย่างเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าเรามีความสุขที่จะทำด้วยอะค่ะมีความสุขที่จะทำให้เต็มที่ตามศักยภาพที่เรามี
3: ถ้าได้เงินเดือนเท่าไหร่เนี่ยมาอยู่วัดเนี่ย
2: ได้เงินเดือนต้องเรียกว่าแค่อาหารวันละ1บาทกลมๆที่เราฉันกันวันละมื้อแค่นี้ค่ะก็มีความพอใจแล้วไม่ต้องไปคิดอิจฉาใครหรือว่าเปรียบเทียบกับคนอื่นเลยเนี่ยค่ะเป็นความสุขที่สุขที่สุดที่บอกเป็นภาษาไม่ได้อะค่ะ
3: ทีนี้ท่านดร.สุวิดานี่ก็หน้าตาไม่ใช่ก็หน้าตาก็ไม่เลวนะก็เรียกว่าก็มีแฟนได้แม้แต่อายุป่านนี้แล้วก็มีสิทธิ์มีแฟนได้แล้วก็เคยมีแฟนมาแล้วด้วยแล้วก็เคยทุกข์กับแฟนมาแล้วด้วยก็เรียกว่าชีวิตของท่านเนี่ยน่าจะเป็นชีวิตที่พิสูจน์มาแล้วใช่ไหมว่า วาเลนไทน์ปีก่อนๆเนี่ยใช่ไหมปีก่อนๆ ก็วาเลนไทน์นี่มีความหมายมากที่จะได้มอบดอกไม้แดงให้กันอะไรเนี่ยแล้วปีนี้มันเป็นยังไงล่ะมันเป็นความรักที่สากลกว่าไหมเป็นความรักที่อิสระกว่าไหมมันเป็นความรักที่มีความสุขที่สุดไหมอย่างนั้น
2: ปีนี้เนื่องจากมันมาฆบูชาตรงกับวันวาเลนไทน์ก็จะเป็นวันที่พวกเรากำลังพวกเราไปถึงนักบวชเนี่ยนะคะก็กำลังเตรียมที่จะจะทำอะไรดีหน้าที่จะให้ญาติโยมที่จะมาวัดเนี่ยให้เขาได้มีความสุขมีความเจริญในกุศลนะคะซึ่งเป็นจิตใจที่คิดแต่จะให้ไม่ได้หวังว่าเขาจะให้อะไรตอบแทนเราเรียกว่าเป็นการให้ความรักที่สบายใจมากเลย
3: แต่วันวาเลนไทน์ปีก่อนๆสมัยเราเป็นชาวโลกเนี่ยเราต้องอยากได้อะไรจากใครสักคนหนึ่งใช่ไหม
2: ใช่ค่ะต้องหวังแล้วค่ะว่าเขาจะให้อะไรเราหน้าถ้าเขาให้เราช้าเราก็หงุดหงิดแล้วนะคะทำไมยังไม่ให้สักทีอะไรอย่างเนี้ยเลยถ้าลืมนะคะโอ้โหเป็นเรื่องเลยค่ะ
3: ทีนี้เรามาสรุปประเด็นกันนะฮะว่าวันวาเลนไทน์น่าจะเป็นวันที่เรามาเรียนเรื่องความรักกันว่าความรักเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกันเลยล่ะไม่ว่าจะระหว่างพ่อแม่กับลูกเพื่อนกับเพื่อนใครก็ทั้งหมดเนี่ยต้องเช็คให้ดีว่ามันเป็นกามตัณหาเป็นภวตัณหาเป็นวิภวตัณหาหรือเป็นเมตตาหรือเป็นกรุณาหรือเป็นมุทิตาหรือเป็นอุเบกขาอย่างเงี้ยนะหรือเป็นศรัทธานึกออกไหมคนไทยเนี่ยใช้คำเดียวรักไปหมดเลยอย่างเช่นเราศรัทธาหลวงพ่อเราบอกนู้รักน้องผออย่างงี้นะก็เป็นอะไรที่ใช้คำพูดไม่ค่อยถูกเรารักเจ้านายอย่างเงี้ยที่จริงเรานับถือท่านเนาะหรือเราเคารพแม่นะเรานับถือแม่เราเลื่อมใสแม่เราเราก็บอกเรารักแม่อย่างเงี้ยเราก็ใช้รักไปหมดเลยเพราะนั้นคำว่ารักเนี่ยก็เลยถ้าพูดเป็นภาษาบาลีเนี่ยจะมีฝ่ายดีกับฝ่ายไม่ดีมันจะมีรักฝ่ายดำหรือแบบฝ่ายไม่ฉลาดนะซึ่งมันเป็นเหตุเกิดทุกข์แล้วก็มีรักฝ่ายขาวที่เป็นรักแบบฉลาดนะเรารักฝ่ายขาวก่อนนะอย่างเช่นเราบอกว่าเรารักพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยถ้าพูดได้ถูกต้องบอกว่าเราศรัทธาพระพุทธเจ้าเราเคารพเราสักการะเรานับถือบูชานอบน้อมพระพุทธเจ้ามากแต่เราจะพูดสั้นๆว่าเรารักพระพุทธเจ้าอีกอันนึงคือเรารักในหลวงเรารักเจ้านายอย่างเงี้ยลักษณะนี้เป็นลักษณะเคารพนับถือเนาะไม่มากเหมือนพระพุทธเจ้านะแล้วก็เรารักพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณนี่บางทีมันเป็นลักษณะเลื่อมใสภาษาบาลีว่าปะสาทะมีความเลื่อมใสแล้วมีความเคารพนอบน้อมนับถืออีกอันนึงคือแบบเป็นลักษณะทั่วไปคือความปรารถนาดีอ่ะอยากให้เขามีความสุขอย่างเงี้ยภาษาบาลีใช้คำว่าเมตตาเมตตามาจากความว่าคำว่ามิตรเนี่ยมิตรซึ่งแปลว่าเพื่อนว่าสหายเนี่ยก็คือความเป็นมิตรไมตรีหวังดีหวังให้เกิดความสุขเนี่ยอีกคำหนึ่งคือคำว่ากรุณากรุณานี่มันจะเป็นลักษณะว่าเราเห็นเขาทุกข์แล้วเราอยากช่วยให้เขาพ้นทุกข์เขาก็จะว่าเรารักเขาจริงไหมจริงไหมคะอย่างเช่นพ่อแม่เนี่ยช่วยให้ลูกคนที่หนึ่งคนที่สองพ้นทุกข์อยู่เรื่อยเลยช่วยอยู่เรื่อยเลยแต่ไอ้ลูกคนที่สามคนที่สี่มาขอให้ช่วยดับทุกข์เนี่ยพ่อแม่จะอ้างไม่มีเวลาเนี่ยเราจะเริ่มมองแล้วพ่อแม่เนี่ยรักแต่ไอ้หนึ่งกับสองแต่ไม่รักสามกับสี่อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเราจะวัดกันตรงเนี้ยทีนี้เรามาดูฝ่ายไม่ดีมั่งซึ่งก็ดูเป็นความรักนะแต่มันเป็นเหตุเกิดทุกข์เอาแบบทั่วไปกันเนาะอย่างเช่นรักเพื่อนซึ่งเราดูดีเนาะรักเพื่อนอย่างเงี้ยนะภาษาบาลีเขาจะใช้คำว่าพันธนังนะหรือปฏิพัตนะปฏิพัตซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าผูกพันซึ่งคนไทยเรามักจะดูเหมือนดูดีใครมาเขียนติดหน้าห้องเรานะอย่าลืมทานยานะเพื่อนด้วยรักและผูกพันอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกดูดีอ่ะแต่ถ้าเขาจี้บ่อยนึกออกไหมอย่างเช่นเขาโทรจี้เราบ่อยๆเนี่ยเราจะเริ่มหงุดหงิดรำคาญไหมทานยายังนอนยังสระผมเปล่าอะไรเงี้ยเริ่มแบบอุ้ยอะไรเนี่ยนะผูกพันแล้วมันเป็นเหตุเกิดทุกข์ยังไงเพื่อนเราตายคนนี้นะฮะเพื่อนเราคนนี้ตายปุ๊บเราทุกข์เลยอ่ะมันไม่เหมือนกับเมตตาพระพุทธเจ้ามีเมตตามีกรุณาต่อทุกๆชีวิตแต่พระสารีบุตรปรินิพพานเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ร้องไห้ไม่เสียใจเลยนิ่งๆแต่พระอนุนเป็นพระโสดาบันนี่ร้องไห้แบบทิศทั้งหลายมืดมนทำทั้งหลายไม่ปรากฏไม่เห็นทำอะไรสักข้อหนึ่งเลยเนี่ยไปเล่าให้พระเจ้าฟังโอ้โหแย่แล้วแย่แล้วเนี่ยพระเจ้าก็ถามว่าเอ้าสารีบุตรปรินิพพานแล้วเขาเอาศีลขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์วิมุตติขันธ์วิมุตติญาณทัศนขันธ์ไปด้วยหรือเปล่าท่านพระอนุนบอกไม่ได้เอาไปเออแล้วไปทุกข์อะไร นี่คือพระพุทธเจ้านะเอาต่อไปรัก แฟนรักคู่ครองนะแบบนี้ภาษาบาลีเขาจะใช้คำว่าอะเปกขากับเสน่หานะอะเปกขานี่มันจะแปลว่ามันเพ่งเล็งจะเอามาเป็นของเรานะฮะซึ่งจะพูดให้มันดูดีว่าห่วงใยใช่ไหมรักแบบนี้คือเวลารักแฟนสังเกตเวลาเรารักแฟนเราจะห่วงเขาห่วงเขาแบบทำไมไม่ดื่มเหล้าอีกละอย่างเงี้ยเราก็จะแบบโกรธตอนแรกๆก็ดูดีรักกันนะแล้วพอเราจุ๊จี้กับเรื่องเหล้ามากๆนะเขาก็เริ่มโกรธเราเพราะเราบอกเราห่วงอ่ะเพราะสูบบุหรี่แล้วก็นี่ไม่อยากให้เป็นโรคปอดนะใหม่ๆก็ดูดีหรอกแต่พอหนักๆเข้าเขาก็เกลียดขี้หน้าเราเนี่ยอีกอันหนึ่งคือเสน่หาเสน่หานี่เป็นความเยื่อใยเหมือนกับใยบัวคือมันตัดไม่ขาดมันอยู่ที่ไหนก็เหมือนคิดถึงหน่อยๆมันใจมันไม่เป็นอิสระนะซึ่งคนที่เคยมีความรักก็จะรู้ว่าอย่างท่านศรีกัมมนาสุวิดาเนี่ยแสดงว่าท่านต้องเปรียบเทียบได้ใช่ไหมว่าระหว่างที่เราเคยมีแฟนแล้วก็วันวาเลนไทน์ซึ่งเราดูเราแฮปปี้มากเนี่ยที่เขาเอาดอกกุหลาบแดงมาให้เราเนี่ยกับวันวาเลนไทน์วันนี้ซึ่งเราก็มาล้างส้วมให้กับเพื่อนพรหมจรรย์เราเอ๊ะทำไมมันเป็นความสุขที่แตกต่างกันมากณวันนั้นเนี่ยมันเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเดี๋ยวก็งอนกันเดี๋ยวก็มาทำความเข้าใจกันอะไรไม่รู้จักจบแล้วทำไมใจเรามันห่วงหาอะไรอวรมันแล้วบางทีมันผิดศีลด้วยใช่ไหมโกหกแม่มั่งโกหกพี่มั่งอะไรเงี้ยนะเพื่อที่จะแวบไปหาเขาอย่างเงี้ยแล้วเราก็มารู้สึกตัวว่าเอ๊ะเราผิดศีลอีกละอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ถ้ามันรุนแรงขึ้นอันนี้เรียงดีกีจากน้อยไปหามากนะฮะน้อยที่สุดก็คือห่วงใยภาษาบาลีว่าอะเปกขาเนี่ยไม่ใช่อุเบกขานะนี่เป็นอะเปกขาแล้วก็เสน่หาเข้มข้นขึ้นนะเสน่หาเข้มข้นขึ้นอีกก็คือราคะราคะนี่คือติดใจแล้วแบบอยู่ที่ไหนก็แตบแตบแตบอย่างนั้นนะแล้วก็สาราคะนี่รุนแรงขึ้นโอ้โหแบบเคยเห็นว่าคนนอนไม่หลับเนี่ยแบบกวนกวายหาใครสักคนหนึ่งอย่างเงี้ยนะถ้าเข้มหนักลงไปเยอะก็กามตัณหาเลยนะแล้วรุนแรงที่สุดก็คือกามุปาทานมันต้องมั่นกันละมันต้องแต่งกันละมันต้องเอามาเป็นของเราเลยให้ได้ถ้าไม่ได้เป็นเรื่องอย่างเงี้ยนะพอกามุปาทานแล้วทีนี้ก็โอ้คือยึดมั่นเลยว่านี่สามีฉันนี่ลูกฉันนี่แฟนฉันนี่คู่มั่นฉันเนี่ยอีตอนนี้จะทุกข์บ่อยขึ้นเพราะว่าปัญจุปาทานขันธาทุกขาใช่ไหมนี่ถ้าพูดถึงรักทั่วๆไปที่เรารักสัตว์เลี้ยงรักแมวรักม้ารักไก่รักหนูรักนกรักอะไรพวกนี้ก็เขาก็เรียกการมาตัณหาการมุปาทานเหมือนกันก็คือมีความอยากให้สุนัขมันอ้วนเนี่ยเนาะคือมันขนมันฟูๆเราก็ไปเอาอาหารมาให้มันกินที่เราอาหารให้มันกินไม่ใช่ว่าเรารักมันนะเรารักตัวเองด้วยคือเรารักตัวเองที่เราจะได้อุ้มมันนุ่มๆอ่ะแล้วก็ตาเราก็ได้เห็นขนฟูๆอย่างเงี้ยแต่ตัวเขาอะแล้วตัวเขาอะได้ความสำเร็จอะไรไหมตัวหมานั้นตัวแมวนั้นก็ได้แค่กามะคุณเขาก็ได้แค่กามะสุขเขาก็ได้กินอาหารอร่อยอร่อยอร่อยอร่อยกินจนกระทั่งเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยกินจนกระทั่งเป็นโรคเรื้อนอย่างเงี้ยนะคะนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสับแสงนะฮะซึ่งเราน่าจะรู้ในเรื่องวันวาเลนไทน์ซะหน่อยว่าณวันนี้เนี่ยเรามีความรักแบบไหนถ้าเรามีความรักฝ่ายดีเราจะพบถึงความสบายใจอย่างเช่นเรามีความรักในพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยนะเราซาบซึ้งว่าพระพุทธองค์รักเราวันมาฆบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้พบกับลูกศิษย์ซึ่งเป็นพระอรหันต์หมดเลยและเป็นพระภิกษุที่พระองค์อุปสมบทให้หมดเลยบวชให้หมดเลยนะคะและทุกคนมาโดยไม่ได้นัดหมายเป็นความอัศจรรย์ในพระพุทธเจ้าองค์นึงก็จะเกิดขึ้นครั้งนึงพระพุทธเจ้าก็ได้สรุปประเด็นคำสอนทั้งหมดของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เลยพระพุทธเจ้าทุกพระองค์สอนเหมือนกันหมดนะฮะเป็นคำสอนที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกข์นะเป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงประทานให้กับผู้ที่เฉลียวฉลาดมากๆก็คือเป็นพระอรหันต์ว่างั้นเถอะแต่เราต้องมารู้จักกับคำว่าปาติโมกข์ก่อนอย่างที่เคยสอนพวกเราว่าปาติโมกข์เนี่ยมีผู้แปลออกมามากมายนะฮะเยอะมากเพราะว่าศัพท์บาลีหนึ่งศัพท์มันแปลได้หลายคำดังนั้นปะเนี่ยมันแปลว่าเลิศก็ได้แปลว่าทั่วทั้งหมดก็ได้แปลว่าก่อนออกอะไรได้เยอะอติเนี่ยก็แปลว่ายิ่งโมกขะแปลว่าหลุดพ้นปะ บวกกับอตินะปะรวมกับอติรวมกับโมกขะก็เลยแปลว่าการหลุดพ้นอย่างยิ่งอย่างเลิศเขาเรียกปาติโมกแล้วแปลอย่างเงี้ยละสะใจมากจะคำพูดวัยรุ่นหน่อยนะว่าแปลแบบนี้ละสะใจมากเลยว่าโอ้คำสอนพุทธเจ้าทุกพระองค์นั้นเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นจากทุกอย่างยิ่งอย่างเลิศอย่างเงี้ยนะหรือว่าทั้งหมดก็ได้หลุดพ้นจากทุกทั้งหมดเลยนี่คำสอนพุทธเจ้าในวันมาฆบูชาก็มีเรื่องประเด็นที่หนึ่งที่พุทธเจ้ายกมาก่อนก็คือเรื่องของความชอบใจความชอบใจภาษาบาลีว่าขันติซึ่งคนไทยมักจะแปลว่าอดทนแบบกัดฟันกอดกรอดแต่จริงๆแล้วขันติแปลว่าชอบใจก็ได้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพผู้ชายคนหนึ่งนั่งเล่นการพนันจนดึกดื่นทั้งคืนจนรุ่งแจ้งภรรยาโทรไปเรียกกลับบ้านก็ไม่กลับทำไมนั่งได้นานขนาดนั้นเขาก็บอกภรรยาเขาว่าขาขึ้นน้องกำลังขาขึ้นคือกำลังได้เงินเนี่ยเขากำลังชอบใจกับการนั่งเล่นการพนันของเขาเขาก็เลยดูเหมือนเขาอดทนในการนั่งไงธรรมดาของคนเรามันจะนั่งทั้งคืนไปยันสว่างเนี่ยมันยากนะแต่ท่านผู้ชายคนนี้มันนั่งได้มันชอบใจที่จะนั่งอ่ะเพราะนั้นขันติเลยเป็นคำกลางๆนะที่เอาไปใช้ในด้านไม่ดีก็ได้ด้านดีก็ได้เราจะดูเหมือนเขาอดทนสูงมากเลยโอ้โหไม่ลุกเลยอ่ะนั่งเนี่ยไม่ยอมลุกเขาก็พูดอยู่คำเดียวขาขึ้นกำลังขาขึ้นคือมันกำลังโกยเงินได้เนาะทีนี้แล้วก็มาดูนักปฏิบัติบางคนนะเขาก็เดินจงกรมนั่งสมาธิกันนานๆเพราะอะไรเขาก็ชอบใจอันนี้ก็เป็นด้านดีไปเพราะนั้นคำสอนพุทธเจ้าตรงนี้ที่สอนว่าขันติเนี่ยนะคือถ้าคุณมีความชอบใจที่จะสร้างแต่กุศลเจริญกุศลคิดดีพูดดีทำดีเนี่ยนะคุณรู้ไหมว่าอันนี้แหละคือตบะเลยขันติปรมังตโปติติขากลายเป็นตบะอย่างยิ่งไปเลยปรมังไปเลยนะฮะนี่คำว่าตบะนี่คืออะไรภาษาบาลีเนี่ยสิ่งที่แปลว่าร้อนเนี่ยนะฮะมันจะมีหลายคำอาทิตย์ก็แปลว่าร้อนเนาะเตโชนะธาตุไฟก็แปลว่าร้อนภาษาไทยนี่เตโชเขาเรียกอะไรรู้ไหมเดชมีพระเดชพระคุณเนี่ยเดชเนี่ยเตโชก็แปลว่าร้อนอาคีก็แปลว่าร้อนเนี่ยอาคีก็คือไฟเนาะก็แปลว่าร้อนตะโปเนี่ยตะปะก็แปลว่าร้อนแต่เวลาพระพุทธเจ้าเอาไปใช้เนี่ยพระพุทธเจ้าจะเอาคำว่าอาคีเนี่ยมาใช้กับสิ่งไม่ดีเนาะอย่างเช่นราคะคิโทสะคิโมหะคิเนี่ยไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะแต่ถ้าดวงอาทิตย์มันเป็นกลางๆของมันพระพุทธเจ้าก็เรียกมันว่าอาทิตย์จักรเนาะก็เป็นศัพท์บาลีที่พระอาทิตย์ก็คือดวงไฟร้อนๆเนี่ยเราไม่เรียกว่าดวงอัคคีนะพระอาทิตย์ก็เป็นอาทิตย์จักรอาทิตย์โตนะอาทิตตปริยยสูตรอย่างเงี้ยแต่เตชะนี่ก็มาใช้กับเตโชธาตุทั่วไปแล้วก็ต้องใช้กับเดชมีธรรมเป็นเดชมีบุญเป็นเดชนะมีคุณธรรมเป็นเดชหรืออะไรเนี่ยเป็นเดชเตชะอำนาจแต่ในกรณีของตะปะเราก็จะมาใช้คำว่าบำเพ็ญตะปะเคยได้ยินไหมคะเพราะนั้นบำเพ็ญตบะเนี่ยอย่าไปแปลว่าบำเพ็ญตบะบำเพ็ญเพียรให้กิเลสเล่าร้อนไม่ใช่เรื่องเล่าร้อนนะตบะนี่ต้องหมายถึงการเผากิเลสจนไม่มอดไปขี้เถ้าไปเลยเรียกว่าหมดสภาพกิเลสไปเลยเพราะนั้นคนที่บำเพ็ญตบะเลยต้องมีสติสัมปชัญญะนะเราจะมาพบในสติปัฏฐาน4กายเยกายานุปัสสีวิหรติอาตาปีสัมปชาโนสติมาเห็นไหมฮะแสดงว่าองค์คุณเรื่องตบะเนี่ยต้องประกอบไปด้วยปัญญาที่เกิดพร้อมกับสติที่ระลึกได้พอสติระลึกได้ว่าโอ้นี่แค่ก้อนสกปรกปัญญาต้องมาต่อเลยว่าเอ้าแล้วอะไรเป็นเหตุเกิดของมันแล้วความดับของมันคืออะไรแล้วอริยมรรคมีองค์8เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทำยังไงอะไรเงี้ยนะต้องรู้ความเกิดความดับอันเป็นอริยะที่ชำระกิเลสได้นะคะนี้พอมีปัญญาอย่างเงี้ยโดยเฉพาะปัญญาที่เห็นเกิดเห็นดับเนี่ยเขาก็จะเห็นนะว่ากิเลสเนี่ยนะพอมันเกิดที่จิตเนี่ยปัญญาหายแซบหมดเลยแต่พอปัญญาสติปัญญาเกิดฟึบเนี่ยกิเลสหายแซบหมดเหมือนกันหายแซบแบบไหนอะแบบขนนกซึ่งถูกไฟเผาแล้วเป็นขี้เถ้าแบบไม่มีสภาพเป็นขนนกเหลือเลยอย่างเงี้ยนึกออกไหมเพราะนั้นปัญญาที่เห็นเกิดเห็นดับอันเป็นอริยะอันชำระกิเลสได้เนี่ยจึงจะเป็นตบะเพราะนั้นขั้นตีปรมังตโปติติขาเนี่ยพุทธเจ้าก็ให้กำลังใจเราก่อนเริ่มต้นก็บอกนี่เธอมาชื่นชอบชื่นชมในการเจริญแต่กุศลนะให้เจริญแต่อริยมรรคมีองค์8นะให้สร้างแต่บารมีนะให้สร้างแต่กุศลกรรมบทนะให้สร้างแต่บุญนะให้สร้างแต่ความดีนะเนี่ย ขันตินะให้ชอบใจเรื่องดีนะพอเราชอบใจเรื่องดีปุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นพุทธเจ้าก็ชื่นชมว่ามันเป็นตบะเลยนะที่มันเผากิเลสให้มอดไหม้เพราะว่าอะไรสำหรับคนที่ไม่ได้เรียนเรื่องอภิธรรมเนาะฟังอย่างนี้ก็ชื่นใจว่าทุกครั้งที่เรามีกุศลเนี่ยมันเผากิเลสให้ไหม้ไปไหม้ไปไม่เป็นขี้เถ้าไปไม่เป็นขี้เถ้าไปมันก็สบายใจนะเดินเดินไปมองข้างหลังมีแต่ขี้เถ้าอย่างเงี้ยไม่มีกิเลสต้องกังวลใช่ไหมคะแต่ทีนี้สำหรับคนที่เรียนอภิธรรมแล้วก็สบายใจยิ่งขึ้นว่าไงโอ้มันเป็นสัจธรรมว่าจิตเกิดแล้วจิตดับไม่เหลือเจตสิกเกิดดับแล้วไม่เหลือเพราะฉะนั้นเจตสิกจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็แล้วแต่ดับแล้วไม่ใช่เหลือก็ไม่มีเลยนะยิ่งกว่าขี้เท่าสินะขี้เท่ายังเป็นกองขี้เท่าใช่ไหมเนี่ยขันติปรมังตโปติติขาเพราะนั้นคุณจะทำเบื้องต้นของคนที่จะหลุดพ้นจากกิเลสอย่างยิ่งอย่างเลิศทั้งหมดเลยเนี่ยต้องเป็นคนที่ชอบใจแต่เรื่องความดีถ้าคุณไม่ชอบใจความดีคุณจะมีปัญหาเดี๋ยวก็เรื่องนั้นเรื่องนี้ยังชอบใจที่จะรำคาญคนยังชอบใจที่จะเพ่งโทษคนยังชอบใจที่จะโง่อยู่อะไรอย่างเงี้ยมีคนด่าคุณว่าโง่คุณก็ยังไม่ดิ้นรนที่จะฉลาดขึ้นเนี่ยคุณแย่ละอย่างนี้เป็นต้นต่อไปข้อ2ที่ประกบตามมาเลยนะฮะหลังจากขันติปั๊บตามมาเลยก็คือต้องนิพพานังปรมังวทันติพุทธาคุณต้องอดทนเพื่อนิพพานคุณต้องชอบใจในอริยมรรคมีองค์8เพื่อนิพพานไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะนิพพานนั้นเป็นบรมธรรมเขาเรียกว่าเป็นธรรมอันสูงยิ่งที่ท่านผู้รู้ทั้งหลายได้ตรัสไว้ดีแล้วคือพระพุทธเจ้าทั้งหลายทุกพระองค์เลยตรัสว่านิพพานเนี่ยคือสุดๆแห่งธรรมะละเพราะนั้นใครที่ยังบอกว่าไม่อยากได้นิพพานไม่อยากเจอนิพพานไม่รู้จักนิพพานไม่สนใจนิพพานแสดงว่าคุณเนี่ยยังไม่ได้ประโยชน์จากคำสอนของพระเจ้าคนที่เขาได้ประโยชน์จากคำสอนพระเจ้าแม้เขาจะยังไม่รู้จักนิพพานเขาก็ดิ้นรนขวนขวายว่านิพพานปัจจโยโหตุอะไรของเขาว่ากันไปแต่ไปข้อที่3เป็นหลักการตรวจสอบบรรพชิตบรรพชิตหมายถึงผู้ที่คิดงดเว้นบาปทั้งหมดปะแปลว่าทั้งหมดวชะแปลว่าเว้นปะวชะก็แปลว่าเว้นทั้งหมดเว้นอะไรทั้งหมดมันก็ต้องเว้นบาปทั้งหมดนั่นก็ว่าณหิปปชิโตปรูปคาตีคนที่จะเป็นบรรพชิตเนี่ยคนที่จะเป็นคนที่เว้นบาปทั้งหมดเนี่ยต้องไม่ฆ่าไม่ทำลายใครแล้วก็สมโนโหติปรังวิเหทยันโตคนที่จะเป็นสมณะคนที่จะเป็นผู้สงบโลภโกรธหลงเนี่ยต้องเป็นผู้ที่ไม่เบียดเบียนอันนี้เป็นหลักการทีนี้ก็มาดูแล้วคุณธรรมล่ะคุณธรรมที่พุทธเจ้าสอนให้กับธรรมชาติทั่วไปไม่ว่าพุทธคิดอิสลามก็คือไม่ทำบาปอกุศลทั้งหมดด้วยการสร้างแต่กุศลให้เต็มเปี่ยมแล้วชำระจิตให้บริสุทธิ์คืออย่ามีจิตหม่นหมองกับทั้งความดีความชั่วไม่ว่าคุณจะอยู่ในศาสนาไหนไม่ว่าคุณจะเป็นใครถ้าคุณทำดีแล้วหม่นหมองแสดงว่ามันไม่ดีจริงถ้าคุณละชั่วแล้วคุณก็ยังหม่นหมองแสดงไม่ใช่ละชั่วจริงใช่ไหมถ้าคุณละชั่วด้วยการทำดีจริงแล้วคุณก็หลุดพ้นจิตหลุดพ้นได้จริงเนี่ยอันนี้คือคำสั่งสอนของพระเจ้าทุกพระองค์เลยสามข้อสัพพะปัสสะอกรณังกุศลสู้ปสัมปทาสจิตตประโยชน์ทัปนังเอตังพุทธานัสสังนี่คือคำสั่งสอนของพระเจ้าทั้งหลายเป็นหลักใหญ่เลยนี่พอรู้หลักใหญ่เสร็จแล้วก็จะมีคำถามต่อไปว่าแล้ววิธีปฏิบัติทำอย่างไรวิธีปฏิบัติพระเจ้าก็ปึ้มขึ้นมาข้อที่หนึ่งเลยคืออนุปวาโทอย่าพูดร้ายการไม่พูดร้ายอะเลยนะไม่ต้องไม่พูดร้ายก็คือไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียดไม่พูดหยาบคายไม่พูดเพ้อเจ้อคุณจะพูดอะไรพูดไปไม่ห้ามแต่ต้องอนุปวาโทคุณต้องไม่พูดร้ายคุณต้องไม่ทำร้ายอนุปคาโตคือคุณต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่ดื่มเหล้าไม่มั่วอบายมุขไม่ทำร้ายตัวเองไม่ทำร้ายผู้อื่นไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลเนี่ยนะอนุปคาโตต่อไปข้อที่3ก็ปาติโมกเขจะสังวโรอันนี้เป็นเรื่องสำคัญอีกว่าทั้งที่คำสอนนี้เป็นโอวาทปาติโมกใช่ไหมฮะแต่พุทธเจ้าก็ยังบอกว่าให้คุณเนี่ยพยายามสำรวมระวังจิตของคุณเนี่ยอยู่ในธรรมะที่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นอย่างยิ่งอย่างเลิศคือปาติโมกทั้งหลายนะก็ได้แก่โอวาทะปาติโมกก็คือที่พระองค์ได้ตรัสสอนในวันมาฆบูชานี้กับ2อานาปาติโมกก็คือพระวินัยบัญญัติสำหรับพระภิกษุณีอันนี้สำหรับสาวกที่ออกจากเรือนมาตามรอยพุทธเจ้าเลยนะก็ต้องมีทั้งโอวาทปาติโมกข์และอานาปาติโมกข์เพื่อช่วยให้ชีวิตตัวเองเนี่ยหลุดพ้นจากทุกข์อย่างยิ่งอย่างเลิศทั้งหมดเลย นี่คือสำรวมในปฏิโมกข์นี่เป็นข้อที่3ของวิธีการลงมือทำแล้วข้อที่4ก็คือคุณต้องมีปัญญาในการบริโภคอาหารภัตตาหารทั้งหลายเนี่ยคุณต้องรู้ว่ามันมีกามคุณ5อยู่มันมีรูปที่น่าดูนะมีกลิ่นที่น่ากินมีรสที่น่ากินและมีสัมผัสที่น่ากินคุณต้องมีปัญญามากเลยในการบริโภคอาหารแล้วก็มีความรู้ประมาณรู้ประมาณในการบริโภคด้วยแล้วก็คุณควรที่จะนั่งนอนในที่อันสงัดด้วยนะชีวิตคุณน่ะวิเวกมั่งนะถ้าคุณไม่วิเวกเลยเนี่ยตลอดทั้งวันเนี่ยคุณก็จะไม่มีเวลาให้จิตคุณได้นิ่งแล้วก็ได้ตรวจสอบได้ทบทวนอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรแล้วก็การที่คุณได้อยู่วิเวกนิ่งๆเนี่ยจิตคุณนิ่งแล้วคุณก็จะรู้เห็นอะไรตามจริงรู้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตารู้เห็นว่าขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์ตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์ดับตัณหาได้คือความดับทุกข์อริยมรรคมีองค์8เป็นข้อปฏิบัติดำเนินชีวิตให้ถึงความดับทุกข์อย่างนี้จากนั้นอธิจิตเตจะอโยโคคือการทำจิตให้ยิ่งอธิจิตหรือจิตอันยิ่งเนี่ยคุณก็ต้องมารู้ว่าจิตที่เต็มไปด้วยกิเลสนี่คุณสัมผัสมาแล้วว่ามันไม่สบายเลยต่อมาจิตที่สร้างกุศลทางความดีก็ดูดีขึ้นเนาะมันเป็นจิตที่ดีกว่าจิตที่เป็นอกุศลแต่มันก็ยังเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาโอ้บรรลุโสดาบันนี่จิตดีกว่าเยอะเลยเนาะจิตพระโสดาบันนี่ดูอธิจิตเนี่ยเป็นจิตที่ยิ่งกว่าจิตของปุถุชนแต่จิตของพระสกทาคามีก็เป็นอธิจิตยิ่งกว่าพระโสดาบันจิตของพระอนาคามีก็เป็นอธิจิตที่ยิ่งกว่าจิตของพระสกทาคามีพระโสดาบันปุถุชนและสุดท้ายจิตพระอรหันต์เนี่ยก็เป็นจิตที่ยิ่งกว่าจิตของพระอนาคามีพระสกทาคามีพระโสดาบันใช่ไหมคะแล้วก็ปุถุชนนี่การศึกษาจิตที่ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเนี่ยคุณก็จะได้พบธรรมชาติของจิตว่าที่สุดแล้วเนี่ยจิตที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดเลยเนี่ยเป็นจิตที่หลุดพ้นแต่เป็นจิตที่มีคุณภาพสูงมากในการดับทุกข์ให้กับผู้คนได้อย่างสบายๆเพราะไม่มีภาวะผูกพันคือไม่มีความหลงผิดอ่ะมันเป็นจิตที่ใสๆนะรับรู้ทุกข์อย่างไรควรจะดับทุกข์อย่างไรก็ทำไปเนาะอธิจิตเตจะอโยโคนะควรหมั่นประกอบในการทำจิตให้ยิ่งให้จิตดีขึ้นเรื่อยๆซึ่งอธิจิตนี่ก็มาจากอธิศีลพอมีอธิศีลอธิจิตก็จะเกิดอธิปัญญาเนาะเมื่อมีทั้งอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่ศึกษาแล้วเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยหลุดพ้นจากทุกอย่างยิ่งอย่างเลิศเรียกว่าหลุดพ้นจากทุกทั้งหมดเลยนะคะอันนี้เป็นสาระสำคัญในโอวาทปาติโมกข์ซึ่งเราจะเห็นว่านี่คือความรักอันบริสุทธิ์จากพระพุทธเจ้าที่รักพวกเราหมายถึงต้องการให้พวกเรามีความสุขต้องการให้พวกเราพ้นทุกข์พระองค์ก็รักพวกเราแล้วพวกเรากันเองเมื่อได้รับความรักจากพุทธเจ้าแล้วให้สังเกตดูว่าเราพ้นทุกข์แล้วเรามีความสุขแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มไปรักคนอื่นเราเริ่มจะไปช่วยคนอื่นให้พ้นทุกข์ได้อีกอย่างนี้เป็นต้นนะคะมีคำถามอะไรอีกไหมคะ
2: กราบขอโอกาสพระอาจารย์ค่ะก็เนื่องในวันวาเลนไทน์เนี่ยซึ่งเหมือนกับเป็นวันพิเศษพิเศษนะเกี่ยวกับความรักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาหรือว่าบุตรหลานกับพ่อแม่เนี่ยแล้วควรจะทำอะไรในวันวาเลนไทน์แล้วก็รวมทั้งการแสดงความรักที่นอกเหนือจากวันวาเลนไทน์เนี่ยเราควรจะแสดงความรักอย่างไรที่มันจะไม่ประกอบไปด้วยกามตัณหาเนี่ยค่ะ
3: ถ้าเราสรุปวันวาเลนไทน์เราก็เรียกว่าวันวาเลนไทน์เราควรจะมาศึกษาเรื่องความรักอย่างมีปัญญาให้ชัดเจนว่าเราจะรักกันอย่างมีปัญญาอย่างไรถ้าใครมีหนังสือเทคนิคพ่อมสุขก็เปิดไปที่หน้า60เลยว่าหน้าที่ของพ่อแม่ต่อลูกมีกี่ข้อ5ข้อหน้าที่ของลูกต่อพ่อแม่มี5ข้อหน้าที่ของสามีต่อภรรยาภรรยาต่อสามีอะไรอย่างเนี้ยนะก็จะรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยควรจะรักกันอย่างไรจึงจะเรียกว่ารักอย่างมีปัญญา อยู่ในเขาเรียกว่าสิงคารสูตรเนาะสิงคารสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนสิงคารมนพเรื่องท่านสิงคารมนพไปไหว้ที่ต่างๆเนี่ยว่าพ่อสั่งไว้พ่อเขารักเขาอ่ะพ่อเขาเป็นสาวกของพุทธเจ้าเนาะแล้วรู้ว่าลูกไม่ยอมนับถือพุทธเจ้าก็เลยหาอุบายให้ตอนเช้าไปไหว้ตรงนั้นนะแล้วพุทธเจ้าเห็นพุทธเจ้าก็ไปช่วยเออเธอไหว้ทิศเหรอเออฉันก็ไหว้ทิศเหมือนกันนะแต่ว่าฉันไหว้ไม่เหมือนเธอแล้วก็เลยสอนเรื่องว่าหน้าที่ของพ่อแม่ต่อลูกหน้าที่ของลูกต่อพ่อแม่หน้าที่ของเจ้านายต่อลูกจ้างลูกจ้างต่อเจ้านายเนี่ยก็ไปเปิดดูได
4: ้กับเขาโอกาสพระอาจารย์นะเจ้าค่ะเขาเป็นตัวแทนของเด็กวัยรุ่นแล้วกันนะคะเพราะพ่อเ พอพูดถึงวันวาเลนไทน์เนี่ยก็จะนึกถึงกลุ่มของเด็กวัยรุ่นที่ให้ความสำคัญกับในวันวาเลนไทน์มากเป็นพิเศษและเนื่องด้วยเด็กวัยรุ่นสมัยนี้เนี่ยเรียกว่าไม่ค่อยได้โชคดีไม่ค่อยได้เข้ามาในวัดนะคะส่วนมากก็จะเสพอยู่กับสื่อต่างๆภายนอกโลกออนไลน์ต่างๆและให้ความสำคัญสิ่งที่ได้พบเห็นอย่างเช่นหนังละครที่เขาดูหรือว่าดาราวัยรุ่นต่างๆที่เขาชื่นชอบมันทำให้เขาให้ความสำคัญของความสวยความหล่อนะคะติดใจเพลิดเพลินในรูปที่ถูกใจในเสียงที่ถูกใจอะไรต่างๆซึ่งทำให้วันวาเลนไทน์เนี่ยแทนที่จะเป็นวันแห่งความสุขหลายๆคนก็กลับกลายเป็นว่าเป็นวันแห่งความทุกข์นะคะทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะต้องอาจจะต้องเสียตัวเสียใจเสียเงินเสียทองเสียความรู้สึกตรงนี้เนี่ยอยากจะให้พระอาจารย์ช่วยให้ปัญญาให้กับเด็กๆกลุ่มนี้ที่เขาอาจจะได้มีโอกาสในการมาฟังธรรมในครั้งนี้หรือว่าจะเป็นพ่อแม่ของเขาซึ่งมีลูกที่อยู่ในช่วงอายุดังกล่าวนี้จะให้ปัญญายังไงคะที่จะให้เขาเนี่ยไม่ไปหลงไหลไปกับความสวยความงามรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสจนทำให้เกิดทุกข
3: ์สำหรับคำถามนี้แล้วก็ตอบแบบง่ายๆว่าตราบใดที่เด็กๆ เนี่ยยังไม่ได้รับการศึกษาและการศึกษาก็อย่างที่บอกว่ามันก็เริ่มจากการฟังเนาะฟังเรื่องนี้ให้รู้เรื่องฟังบ่อยๆเรียนรู้บ่อยๆเข้าไปตามดูพิสูจน์ให้เห็นบ่อยๆเด็กเขาก็จะได้รู้ความจริงของร่างกายว่าร่างกายนี่เป็นถุงหนังเนี่ยเป็นถุงขี้ซึมอะไรเงี้ยคือเป็นถุงที่ตาซึมขี้หูซึมขี้มูกซึมขี้ฟันซึมขี้ใครซึมแล้วก็อุจจาระก็ไหลออกมาเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เขาควรจะได้ฟังซึ่งพอเด็กๆได้ฟังหัวเราะเฮฮากันไปแต่ว่าวันหนึ่งเขาก็จะเริ่มฉุกคิดว่าที่เขาส่องกระจกแล้วเขาก็หลงไหลชีวิตร่างกายเขาเนี่ยว่าสวยงามเนี่ยแท้ที่จริงมันไม่สวยจริงหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้เมื่อเด็กมีการศึกษาเรื่องนี้มาบ้างแล้วต่อจากนั้นก็ให้เด็กได้ศึกษาเรื่องความสุขว่าเธอต้องการความสุขเนี่ยความสุขที่เธอสุขจากการที่ต้องไปรักเพศตรงข้ามเนี่ยให้เธอดูทุกโทษที่จะตามมาใช่ไหมมันมีสุขน้อยมันมีทุกข์มากอย่างไรแล้วเราก็ต้องเสนอความสุขอีกแนวหนึ่งให้เขาเป็นทางเลือกว่ายังมีสุขอย่างอื่นให้เธอเลือกอีกนะแล้วให้เธอระวังตัวไว้นะถ้าเธอไปเสียตัวเขาเธอจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเหล่านี้ก็มีการพูดคุยกันให้ความรู้กันและให้เขาได้ระบายด้วยบางทีเด็กกลัวพ่อแม่เกินไปหรือว่าเด็กถูกบังคับมากเนี่ยเด็กเขาก็จะปิดหูปิดตาไม่ยอมฟังอะไรแต่ถ้าเด็กได้พูดคุยได้ระบายว่าเขารักผู้ชายคนนั้นนะก็มาคุยกันอะไรให้มันดูเป็นเรื่องปกติเขาเรียกว่าให้เกิดการคลี่คลายลงเพราะว่าสภาพของจิตเนี่ยมันไม่เที่ยงจิตที่มีราคะเนี่ยหลายคนอาจจะกลัวว่าเวลามันมีราคะแล้วมันแรงไม่จริงไงฮะเพียงแต่เปลี่ยนการรับรู้เนี่ยราคะมันก็ดับได้นะคะมีการเปลี่ยนข้อมูลเปลี่ยนการรับรู้เนี่ยเพราะนั้นข้อมูลนะฮะสิ่งต่างๆที่เด็กควรจะรับรู้เข้าไปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ผู้มีความรู้เนี่ยควรจะจัดสรรความรู้ต่างๆเหล่านี้ให้กับเด็กทีนี้มันกลายเป็นว่าพ่อแม่ก็ไม่รู้สังคมก็ไม่รู้สื่อต่างๆก็ไม่รู้เด็กมันก็เลยไม่รู้เหมือนเดิมใช่ไหมแต่ถ้าเด็กคนไหนโชคดีได้รู้ว่าร่างกายนี่เป็นเพียงดินน้ำไฟลมที่สกปรกเน่าเหม็นและจิตใจนี่ก็แปรปรวนนะมันไม่เหมือนเดิมหรอกและที่เราที่ว่ารักกันนี่เนี่ยเรารักตัวเองมากมากนะเราที่ว่าเรารักเขาเนี่ยแท้ที่จริงเราก็รักเราใช่ไหมอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าคำว่ารักเนี่ยมันหมายถึงการที่จะช่วยให้ตัวเองพ้นทุกข์การที่จะช่วยตัวเองมีความสุขใช่ไหมเพราะนั้นพอเราทุกข์เพราะอยากเห็นอะไรบางอย่างเนี่ยเรารักตัวเองแล้วนะมันดิ้นทุรนทุรายมันอยากเห็นน่ะอยากเห็นน่ะพอไปดูเสร็จแล้วมันก็สะใจแล้วมีความสุขอันนั้นไม่ได้แปลว่าเรารักสิ่งนั้นนะเรารักตัวเองเราดิ้นเราอยากฟังเสียงสักเสียงนึงเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเรารักเสียงนั้นแต่เรารักตัวเองพอเราได้ฟังเสียงนั้นสะใจแล้วเราก็คลายไปก็ให้เรียนรู้ธรรมชาติเนี่ยว่าเรารักตัวเราเองเราไม่ได้ไปรักเสียงนั้นนี่เด็กวัยรุ่นที่ได้รู้ว่าเขาก็หลงไปว่าเขาเนี่ยรักแฟนรักหนุ่มคนนั้นแท้ที่จริงเนี่ยเรารักตัวเองต่างหากเราอยากจะมีความสุขเราอยากจะสบายใจที่เราได้สนองความได้ดั่งใจของเราใช่ไหมคะว่าอยากฟังเสียงเขาอยากเห็นเขา อยากดมกลิ่นเขาอยากกอดเขาอะไรเงี้ยเนี่ยทั้งหมดมันเป็นเพราะเรารักตัวเราเองเราอยากได้สิ่งเหล่านี้เมื่อรู้อย่างนี้ก็จะได้ระวังตัวเองมากขึ้นว่าเฮ้ยความรักแบบนี้เขาเรียกการมาสุขนะซึ่งมันมีสุขน้อยมีทุกข์มากนะความรักแบบนี้เหมือนหลุมถัดไฟนะอาจจะเผาผลาญเราจนมอดไหมอะไรเงี้ยนี่เด็กต้องมีการศึกษาเรียนรู้อะแล้วก็ได้ติดตามดูมีการพูดคุยเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดา